0: หน้ากาดอู้กับไอ้ศาสตร์ลูกเป้าวาดกำนันสมพอตกตอนควายไปกับสลายเจ้าของหงบมมาตอนสอนเสื้อสีส้มขวบรถหอมหอมกันใหญ่ต้องควายหายปีลายคืนไอ้สะดุ้งตื่นมือถือที่ปืนหัวมอนมาดังเปิดพอบแปลกใจเบอร์สาวใจหายบอกฮักไอ้จัง
1: น้องให้ปิ๊กบ้านบะหมี่สตัง

0: บ่เฮ้ยงงแงนก็เลือกจ้างเข้าก็บ่มีกินแผ่นดินก็บ่มีอยู่แล้วหมู่เฮาจะเหี้ยอย่างใดกันดีเนี่ยโอ้ยน้อ
1: ตกงานอย่าตกใจไม่เลือกงานไม่ยากจนงานมีหลายประเภทอย่างประเภทที่1จะอู้ให้หมู่เฮาได้ฟังกันเปิ้นประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการบินเป็นจํานวนมากประจํากัดเพศประจํากัดไว้ประจํากัดความรู้แล้วก็ประจํากัดน้ําหนักสนใจก
0: ็ตําแหน่งหยังครับ
1: ขอตอท
0: ครับเครื่องบินกะครับ
1: มาใจครับ
2: แอร์โฮสเตสกะครับ
1: มาใจ
2: กัปตันกะครับ
1: มาใจครับ
2: โหแล้วมาหยังอ่ะ
1: เจ้าหน้าที่ขอตอทอก็คือเจ้าหน้าที่ขายตั๊กแตนทอดทั่วไทยสนใจก็ครับ

0: ้าหากว่าบัดสนใจงานประเภทที่1ก็ลองฟังประเภทที่2พอนะครับ
1: เออลองฟัง
0: งานประเภทที่2นี้นะครับต้องการรับสมัครป้อนใจไทยที่มีความกล้าหาญอดทนบักกลัวผีทุกชนิด
1: แน่นอน
0: หมายว่าจะเป็นผีพกกระลงผีอย่าซับปัดมือแห้มกลัวผีได้นะสิทธิ
2: ์อก3ศอก
0: และเป็นคนที่กล้าหาญงานนี้มีตำแหน่งชื่อว่างานสวป
1: สารวัตรปราบปรามกะครับ
0: มาจ่าย
1: ทางยังอ่ะ
0: ยิ่งกว่าสารวัตรปราบปรามอีกสวปตำแหน่งนี้ก็คือสับเปลือเวียงปราบเป่า
1: เป็นมันผีนะ

0: านที่ว่ามานี่ไผบัดซนแกสักคนเลยอ่ะ
1: โอ้โหไปเรื่องครับ
0: เอ้ยตกงานอย่าเพิ่งท้อใจยังมีแถมประเภทนึง
2: โอ้ยังมีย
0: ังมีรับรองประเภทนี้นะหมู่เฮาทุกคนต้องสนใจก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าไผชอบท่องเที่ยวป้อง
1: ครับผมครับผม
2: ครับ
1: ผมนี่นะไปเอว7วัน7คืนผมบ่เคยเข้าบ้านเลยครับ
0: ดีๆๆๆเอาละงานประเภทนี้คิดว่าเหมาะสำหรับหมู่เฮามากเพราะว่างานเนี่ยมันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลย
2: การท่องเที
0: ่
2: ยว
0: 1จะต้องเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยว2เป็นคนที่ฮักละออน3เป็นคนที่ชอบธรรมชาติแล้วก็ทางบริษัทเปิ้นยินดีมอบรถให้เขาท่องเที่ยวทั่วประเทศ1คัน
1: รถโตโยต้า
2: คร
1: ับ
2: นี่มีคนรถแต่งเลยครับ
0: งานประเภทนี้นะคืองานฟังให้ดี
2: นะ
0: ขายไอติมทั่วประเทศไทย
1: ขายไอติมเขาว่าเขาขายบะมดอีหรอ
0: โอ้ยก็จะไปยากยังก็กินถือมันเสี่ยงๆอย่ากล้า
3: ก็ถ้ากินบะเสี่ยงอีหรออย่างเงี้ยหือ
0: โอ้ยก็เอามันตากแดดถือมันหน่ายมันเดียวมันรอดไปยากจะไปยากอย่างเล่า

0: ป๋อมันวันนี้ย่าบัวมันมาบอกแต่งงานอีกุ้งลูกเฉามันเ
1: นอะอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออีกุ้งลูกเฉาย่าบัวน่ะกะมันอายุเท่าใดย่าน่ะ
0: ก็แก่แล้วลูกเฉาฮะชักปีนี่จักฮะ
1: โอ้ยทิพยาธรยังมาได้มาหลอนเจ้ากะแม่มาเลย
2: ทิพยาธรมันเป็นตัวยังไดอะป้อ
1: เอ๊ตะเปิ้นว่ามันแต่งตัวอย่างลิเกนี่นะมันจังมาเมื่อคืนอีหลอไปมาถามหน่อยว่าอีน้อย
0: มาจังแต่ว่าโฉ
1: ก็ยังอันนะกะโอ้ยไอ้แม่มันก็ได้เนาะข้าก็ว่าโชคเด็ดไปอย่างอันนะกะไปไปไปไปนอนกันเถอะ

ทิพยธรแต่งตัวอย่างอีเกแล้วก็เข้าไปหล่อนกอนสาวน้อยเมื่อคืนอีเกมันก็ต้องร้องเพลงกันเนาะสวัสดีครับท่านพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยอ้อยถึงเพลงจะไม่อร่อยมาฟังผมหน่อยนะงามงอนถ้าใกล้เวลาจะสว่างพี่จะแปลงร่างเป็นทิพยาธรกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ

0: ใครเจ้า
1: เปิดประตูเปิดประตูที่พยาธรอย่าน้อง
0: ฮะที่พยาธร
1: จะไปเดือดดังจะไปอู้ดัง
0: ชโยข้าเจ้าเป็นสาวแล้วที่พยาธรมาชโย
2: ฮะไม่ไหนไอ้ทิพยาธรไม่ไหนไอ้ทิพยาธร
3: โอ้โหนี่นั่นลูกใหญ่พ่อโทษ
2: เด
3: ี๋
2: ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้ลูกมาตรงนะ
3: ไม่ได้ตั้งใจ
2: ไอ้ทิพยาแข็งกะไอ้ทิพยาธรกะมึงมานี่มึงมานี่ฮะจะไปที่ไหนมานี่มึงมานี่ก่อนไอ้แข็งน้อมาด้อบ้านน้อมีอย่ากายลูกกู

น้องน้องครับน้องให้อย่างกะครับก็ว่าพ่อแม่น้องไล่ออกจากบ้านกะก็ว่าน้องมีปัญหากับแฟนกะครับเอ้ไอ้ถามน้องอย่ามาตอบไอ้ฮะว่าน้องหิวข้าวกะครับไปชอบอย่างกินกันบ่มีเรื่องอย่างแล้วเขาค่อยอู้กับทีหลังเนาะบางทีไอ้อาจจะแก้ปัญหาให้น้องได้

0: เอ้น้องก๋วยเตี๋ยวก็กินแล้วอ่ะน้องให้อย่างคะก็น้องกินไปอิ่มคะไปอิ่มก็สร้างแหละเอ้ดักมันคนมันพอกับพุ่นลึกๆอ่ะไอ้พุ่นน่ะรักโอ้แต่น้องเก็บตังค์ครับ
1: 35บาทเจ้า
0: ไปนั่งรถแอลกันดีกว่าไป
1: น้องนี่มาให้แค่5บาทแล้ว

0: น้องน้องบัดถ้าให้อ่ะน้องเรื่องที่ไอ้ทำลงไปนะไอ้เป็นลูกผู้ชายไอ้จะรับผิดชอบเองเนาะเอ้ไอ้ถามแต่นะวันนี้วันค่ำอ่ะได้ก็ให้อ่ะไอ้ลมบัดดีแล้วเนาะเป็นยังก็อู้มาแหละ
1: แต่ว่าน้องไปหาหมอ
0: เอออู้อีพ่องกะจะได้หูเรื่องกันอ่ะ
1: หมอบอกว่า
0: เป็นยัง
1: หมอบอกว่าน้องเป็นเอด
0: ฮะอันไอ้ก็ติดเอดแล้วกันแน่คนถึงว่ากันว่าคนติดเชื้อเอดผู้ชายตายก่อนไม่ยิง

0: น้องน้อง
1: เจ้า
0: ไปแปะอำเภอไปยาทะเบียนกันวันนี
1: ้ไอ้เน่งอ้ายจะไปย่าอย่างยังอันอ้ายไปเอ็นดูลูกกะ
0: เอ้ยประสนอ้ายจะละเหยียงคนอื่นมาเกี่ยว
1: เออไปก็ไปเมื่อขอก็บยาว่าก็บฟังคุณเน่งเจ้าคุณอย่าคิดเลยว่าเงินไข่นามาแค่ล้านห้ามันจะคุ้มหัวคุณไปตลอดจำไว้เน้อคุณเน่งกรรมได้ไผ่ก่อคนนั้นต้องได้หับ
0: เฮ้ยมีเงินเสียยังประสน

0: น้องนุ้ยจ๋า
1: จ๋า
0: ไอ้มีความสุขที่สุดที่น้องตกลงจะไปเป็นเมียไอ
1: ้ไอ้เน่งจ๋า
0: จ๋าจ๋า
1: อาญาทะเบียนกับอีแก่คนนั้นเรียบร้อยแล้วยังอ่ะ
0: โอ้ยบ่ต้องห่วงไอ้หมดเวรหมดกรรมแล้ว
1: ไอ้เน่งจ๋า
0: จ๋าจ๋า
1: อันวันพูกเฮาไปซื้อบ้าน
0: ได้เลย
1: ซื้อรถ
0: ได้เลย
1: แล้วเงินที่เหลือเอาไปฝากเป็นชื่อของน้องเนาะ
0: ได้เลยโอนเป็นชื่อน้องได้เลยชาตินี้มีกระเดือนกับเราต้องอันที่อ้ายให้หนูอยู่บ่ได
1: ้อุ๊ยน่ะขนาดเลยคนดีคนดีของหนู

0: เฮ้ยเน่งโอ้บัดเดี๋ยวนี้เปื้อนตกอัพถึงขนาดนี้เลยกันเนี่ย
1: มันเป็นไปแล้วเปื้อนเฮ้ย
0: ก็ยังมาปิ๊กไปอยู่กับน้องนอเมียเก่าเหี้ยเล่า
1: จะปิ๊กไปได้อย่างไรน้องนอแต่งงานใหม่แฟนของเปื้อนน่ะเป็นเพียวเจ้าของปั๊มน้ำมันด้วยนะ
0: แล้วอันนาที่อยู่เนี่ยเปื้อนซื้อไว้กะ
1: ไปได้ซื้อใหญ่เปื้อนเอ๋ยอันนี้เป็นดอนาของพ่อกำนันอินหวันเลยมาขออยู่ของเปื้อนบ่ได้เงินปลาไปมันถึงเป็นยังอี้ล่ะเปื้อนเอ้ย

0: again. It's all about football here, and we're here to bring you a fascinating.
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอนำท่านเข้าสู่สนามข้าวสารแปลงแห่งเมืองมัดเซประเทศฝรั่งเหนือกับการแข่งขันฟุตบอลนัดยิ่งใหญ่ฟาเตอร์ของบิ๊กแมตช์เลยล่ะครับระหว่างทีมเจ้าหนี้รายใหญ่ IMF สหรัฐอเมริกากับทีมสิงโตคำรามอังกฤษนะครับ
2: ถึงแม้ว่าทั้งสองทีมจะตกรอบจากฟอง98ไปแล้วแต่ทนเสียงเรียกร้องของกองเชียร์ฮูลิแกนไม่ไหวนะครับก็เลยมีฟาเตอร์บิ๊กแมตช์นัดนี้เกิดขึ้น
1: ทีมสหรัฐนั้นขนเอาผู้เล่นหน้าใหม่ๆลงสนามเกือบทุกคนเหลือไว้เพียงอเล็กซาลาสนะครับ
2: อเล็กซาลาสก็ใช้ยาไอ้เขาแพ้นะครับอเล็กซาลาสหลังจากที่ทีมสหรัฐแพ้2แมตช์ติดต่อกันนะครับในบอลโลกพอกลับถึงนิวยอร์กก็เกิดการยั่วสุดขีดเกือบทำแฮตทริกพัง3ประตูได้โดยประตูแรกได้จากการกระทืบประตูบ้านพ่อเมียประตูที่2ใช้หัวมงพังประตูห้องน้ำบ้านแม่เมียเข้า และประตูที่3สุดท้ายเกือบทำสำเร็จได้จากการพยายามงัดประตูห้องน้องเมียเข้า แต่พอดีได้ยินเสียงลูกซองแฝดดังขึ้นก่อนนะครับ
1: ไม่งั้นคงจะทำแฮตทริกได้นะครับพังประตูห้องน้องเมียสำเร็จนี่สุดยอดของการทำแฮตทริกจริงๆใช่ไหมครับ
2: แหมเสียดายจริงนะครับสำหรับทีมสิงโตคำรามนะครับอังกฤษยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมไม่ว่าจะเป็นไมเคิลโอเว่นเบ็คแคมป์อารันเชเรอร์เชอร์ริงแฮมแม็กบานามันซีแมนพออิน
1: ครับสำหรับผู้ตัดสินในแมตช์นี้ก็ได้แก่ปูดีตีนต่ำนะครับจากสโมสรคนแคะการแข่งขันเริ่มแล้วนะครับอังกฤษเตะจากหน้าไปหลังนะครับสหรัฐอเมริกาเตะจากหลังไปหน้าใครดีใครอยู
2: ่เดี๋ยวรู้
1: กันนะครับ

0: ท่านผู้ชมครับการฟาดแข้งผ่านไปแล้ว48นาทีของครึ่งหลังนะครับก็ยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับ
1: ความกดดันก็คงไปอยู่ที่ทีมของอังกฤษนะครับเพราะว่าเจอแผนการเล่นของสหรัฐอเมริการะบบ1กับ10โดยให้ผู้เล่นกองกลางกับกองหลัง9คนไปยืนขวางประตูไว้บังผู้รักษาประตูแบ็คฟิเดลไม่ให้อังกฤษทะลุเข้าไปยิงประตูได้โดยปล่อยให้อเล็กซานเดอร์ออกไปวิ่งเอาหนวดคางแพะไปแย่ซอกคอของทีมอังกฤษนะครับให้เกิดความรำคาญอยู่ตลอดเวลา
0: แหมรู้สึกว่าแผนการนี้สุดยอดจริงๆครับอีก2นาทีจะหมดเวลาแล้วนะครับเอาละครับอังกฤษได้บอลจากกราบขวาเบ็คแฮมส่งลูกให้เชอร์ลิงแฮมเชอร์ลิงแฮมเลี้ยงลูกหลบอเล็กซาลัสแล้วโยนลูกให้แม็กมานามานแม็กมานามานเลี้ยงลูกหลบกองหน้ากองหลัง9คนที่ด้านหน้าประตูไปจนได้ครับแม็กมานามานมาแล้วนะครับแม็กมานามานโยนลูกให้ไมเคิลโอเว่นได้ครับไมเคิลโอเว่นได้จังหวะจะสับไกลในระยะ10หลาแต่ดูสิครับผู้เล่นสหรัฐหมายเลข7ครึ่งดิเวนเดอร์โฮลีฟิลด์โผล่มาจากไหนไม่รู้นะครับใช้หัวโมงแบบโตบิโดบกเข้าเต็มท้องโอเว่นโอ้โหล้มกลิ้งไม่เป็นท่านะครับ
1: ผู้ตัดสินผู้ดีตีนตามว่าไงครับให้เป็นจุดโทษในกรอบเขตโทษนะครับโอ้โหไล่ใบแดงผู้เล่นเล็ก7ครึ่งอีเวนเดอร์โฮลีฟิลด์ไล่ออกนอกสนามไปครับ
0: แล้วบอกว่าสนามนี้เป็นสนามฟุตบอลไม่ใช่เวทีมวยนะครับสหรัฐจะขอเปลี่ยนตัวครับเอาผู้รักษาประตูแบ็กฟีเดลออกจากสนามเอาหมายเลข2ครึ่งลงไปแทนโอ้เป็นไมค์ไทสันครับ
1: ไมค์ไทสันครับ
0: ไมค์ไทสันจะเป็นผู้รักษาประตูแทนแบ็กฟรีเดลลูกโทษอังกฤษอลันเชียร์เลอร์เจอกับไมค์ไทสันในกรอบเขตโทษ
1: อลันเชียร์เลอร์ยิงเต็มข้อครับลูกพุ่งด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อนาทีแต่ไมค์ไทสันกระโดดเจ็บปากงับลูกบอลไม่ได้นะครับสกัดลูกโทษของอลันเชียร์เลอร์ไว้ได้ยังไม่น่าเชื่อเลยครับ
0: โอ้พองับได้ก็เคี้ยวลูกบอลเข้าปากอย่างอร่อยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อจริงๆฮอตช็อตนะครับฮอตช็อตอลันเชียร์เลอร์เจอทีเด็ดไมค์ไทสันนี่แหละครับทีเด็ดของสหรัฐที่สตีฟแซมสันคุยเอาไว้นะครับผู้จัดการทีมของสหรัฐได้คุยเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
1: 1นาทีสุดท้ายนะครับผลจะจบอย่างไรนะครับลุ้นกันต่อไปครับ

0: นาทีสุดท้ายแล้วครับอังกฤษ0สหรัฐ0อังกฤษลำบากแน่ครับถ้าเจอประตูอย่างไมค์ไทสันไมค์ไทสันยังคงยืนอ้าปากแลบลิ้นมองหาลูกฟุตบอลที่จะพุ่งมาหาครับ
1: ตอนนี้ลูกอยู่กลางสนามทีมสหรัฐไว้ใจไมค์ไทสันที่รักษาประตูไว้ได้นะครับก็เลยให้ผู้เล่นทั้ง9คนวิ่งออกไปหวังจะโต้กลับในนาทีสุดท้าย
0: อังกฤษเป็นฝ่ายได้บอลอีกแล้วครับเชลเลอร์โยนยาวเข้ากลางให้เบ็คแฮมเบ็คแฮมส่งลูกให้แม็กมานามานแม็กมานามานตวัดลูกให้โอเว่นโดนไมค์เบิร์นกับแฟรงกี้เฮอร์ดุกของสหรัฐอเมริกาขวางเอาไว้ครับโอเว่นคืนลูกกลับหลังให้เชอร์ลิงแฮมเชอร์ลิงแฮมจะยิงครับแต่เจออเล็กซาลัสไอ้เขาแพ้อีกแล้วครับอเล็กซาลัสใช้หนวดแพ้ตวัดใส่หน้าเชอร์ลิงแฮมล้มลงเลยนะครับ
1: ผู้ตัดสินเป่าเป็นลูกจุดโทษในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินปุดีตีนต่ำเตือนสารัตคืนเอาหนวดแพะไปก่อความวุ่นวายอีกนะครับจะโดนเอามีดโกนตัดหนวดแน่ๆครับคราวนี
0: ้เหลืออีก12วินาทีเท่านั้นนะครับจะหมดเวลาแล้วคราวนี้เบ็คแฮมจะเป็นคนเตะเองครับเบ็คแฮมเจอกับไมค์ไทสันจะเหมือนกับลูกเมื่อกี้หรือเปล่านะครับ
1: เบ็คแฮมเตะลูกบอลวิ่งเข้าไปหาประตูไมค์ไทสันรออยู่หน้าประตูได้จังหวะก็ใช้ปากงาบทันที
0: แต่ที่ไมค์ไทสันงับเข้าไปไม่ใช่ลูกบอลครับแต่เป็นรองเท้าสตั๊ดข้างขวาของเบ็คแฮมพุ่งเข้าเต็มปากไมค์ไทสันส่วนลูกบอลพุ่งลอดขาไมค์ไทสันเข้าไปอย่างสวยงามครับโอ้โหท่านผู้ชมครับอังกฤษทำประตูไปจนได้ครับจากการยิงลูกโทษอย่างเหนือชั้นของเดวิดเบ็คแฮมในนาทีที่90ของครึ่งหลังอังกฤษนำสหรัฐไป1ประตูต่อ0และผู้ตัดสินปุดีตีนต่ำเป่านกหวีดหมดเวลาครับ
1: เป็นนั้นว่าอังกฤษเอาชนะสหรัฐไป1ประตูต่อ0จากการแก้เกมของเดวิดเบ็คแฮม
0: นี่แหละครับเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือปากอ้าก็ยังมีรองเท้าสตั๊ดนะครับ
1: ผู้บรรยายฝรั่งเหลือบอกว่าไมค์ไทสันผู้รักษาประตูของสหรัฐอเมริกานะครับฟันหักไปข้าว4
0: คงจะไปกัดหูใครอีกไม่ได้แล้วนะครับ
1: การถ่ายทอดเปียกในวันนี้ก็คงหมดเวลานะครับ
0: ผมสามิตรปีกุลแล้วก็ดร.สุราแก้มข้าวผัดนะครับก็คงจะต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าก็คงจะได้พบกันอีกนะครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: อีน้อยอีน้อย
1: ครับเหี่ยวบอก
0: ครับทำแล้วกว่าโอ้ยแต่คืนไปไหนมาล่ำเหลือดึกดึกเดินเดินป้อนนอนพอบ่ายรับนะลูก
1: ก็เฮาก็ไปแอวตามภาษาคนหนุ่มน่ะกะอีป้อ
0: ป้อขอร้องนะลูกโอ้ยกำก่อแอวช่องกำก่อแอวฮัดเนี่ยการทำงานพ่องนะลูกเนาะ
1: อีป้ออีป้อจะไปมาย่อยกับเฮานะแล้วเฮาก็บ่สอบเลยบ่ต้องมาฮ้องเฮาอีน้อยอีน้อยนะเฮาบ่สอบนะแล้วแห่ง 2-3 วันเฮาก็จะเอาเมียแล้วนี
0: ่บ่จะหาแต่กัน
1: แน่แต่กันอีป้อ
0: จะไปเนี่ยเนี่ยลูกเนาะคืดบ้านคืดเมืองอีป้ออายเฮาเปิ้นอีป้อขอร้อง
1: บ่ต้องบ่ต้องอีป้ออีป้อบ่ต้องมาห้ามเฮาเลยเฮาตึงจะเอาเฮาจะเอาเฮาตึงจะเอาเมีย
0: โอ้ไปเดี๋ยวนะไอ้น้อยไปเดี๋ยวนะ

0: ียงเทียงที่พ่อว่าช่วยพ่อเนี่ยการเนี่ยงานพ่องเต้ยเทียงเฮ้ยนี่ก็อยู่บ้านทาลิปทาแป้งมันคำเนี่ยฮะ
1: ไอ้พ่อปัตมาปากให้หาวมันเป็นความสุขของหาวไม่ใช่เรื่องของอีป้อยะ
0: แม่เนาะมันเป็นความสุขของตัวแต่ว่ามันเป็นความทุกข์ของอีป้อเพ
1: ฮะพระเจ้าไปยังอย่างให้พ่อได้มีความทุกข์หาเจ้าไปยืมสตางค์เพื่อให้พ่อมาใส่กับมาใจเหรอไอ้คนเฒ่า
0: ก็มาช่วยอีป้อยะการเนี่ยถึงวันเนี้ย
1: มันมาใจเรื่องของหาวละอีป้าปัตมาปากนักเนอะมาเมินเจ้าจะเอาหัวแล้วนี
0: ่ก็ไอ้เถืองประเด็นนี้ไปโอ้บะถูกเนอะเพราะว่าปีหน้านี้นะมึงจะเกณฑ์ทหารแล้วฮู้ก่อ
1: ฮ่าอีป้าไม่ต้องมาปากหนักอันเรื่องทหารเอาไว้หั่นก่อนฮ่าเจ้าได้มีความสุขในการแต่งงานได้สวมชุดเจ้าสาวสีขาวเฮียก่อนเตออีป้าอันนั้นล่ะคือสุดยอดความสุขของเจ้า
0: ไอ้เถืองสักเถืองสัก

0: ็นอย่างไอ้ฮะเป็นอ้วกเป็นหากเมาเหล้าค้างมาอยากจะหาเฮา
1: โอ้บ่เมาหรอแล้วก็จะเป็นไอ้หยังก็อยู่กันมาได้ปีปลายละเปิ้นก็มีตองล่ะกะ
0: ไอ้ตาแผนไห้มีตองแสดงว่านอกอกนอกใจมีจู้มีเจิงมาซื้อภาษาตัวกันแม่นกะ
1: โอ้อู้ยังอี้บ่ได้นะจะมีจ้องมีจู้ไอ้หยังก็ตัวน่ะกะ
0: ฮะอย่าไปมาจี้หน้าปานนี้นะ
1: หยังก็วันนั้นน่ะตัวจำบ่ได้ก็วันที่เฮาเมาเหล้าอ่ะแล้วฝนก็ตกตวยอ่ะ
0: ไปเกี่ยวหยังกับฝนตกล่ะ
1: ก็วันนั้นตัวเป็นคนบอกเปิ้นว่าตัวเป็นแมงไอ้หยังก็ได้อ่ะเปิ้นก็ต้องล่ะกะ
0: ฮะจะไปมาอู้อี้กบเกลื่อนหลักฐานเน้อแมงจอนกะจ่างแมงแกงกะจ่างมันมีสิทธิ์ที่คนต้องได้กะฮะฮะถึงมาแล้วจ่ายเด้อจะไปตรวจ DNA นี่มันจะฮู้กับกะหมอนั่นน่ะฮะฮะฮะ
2: โอ้พ่อขอเด้อลูกเอ๋ยอายคือบ้านในเมืองพ่อไข้หัวเตียวต่างตีนเนอเปิ้นนี่แต่งงานกันมีอมีต้องประเดี๋ยวนี้ผัวมีต้องครอบครัวเฮานี่มันแปลกแปลกแปลกจริงเนาะ

0: พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่อแม่พี่น้องหมู่เฮาที่เป็นผัวทั้งหลายหมู่เฮามีหน้าที่เป็นผัวใช่ไม่ใช่
1: ใช่แม่เลย
0: พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเราต้องรวมตัวกันบ่าฮือหมู่เมียทรราชเนี่ยมันมาใช้อำนาจโดยมิชอบกับเราพ่อแม่พี่น้องเราเป็นผัวเราต้องเป็นช้างเท้าแน่
1: เมียก็เป็นงวงจังนำหน้าจังเป็นกอ
0: ปุ๊ดครับแล้วเต้เป็นเต้ค่ะ
1: แม่นละ
0: พ่อแม่พี่น้องประเดี๋ยวเนี่ยเฮาบ่ได้เหี้ยหยังเหี้ยหยังสักอย่างแล้ว
2: หยังนะ
0: จริงไม่จริง
1: จริง
0: พ่อแม่พี่น้อง
1: แม่นละแม่นละ
0: เฮาจะบ่ยอมให้เมียทรราชมาใช้อำนาจข่มขู่ด่าว่าชี้หน้าเราอีกต่อไป
1: เออถูกต้อง
0: พ่อแม่พี่น้องเราจะต้องสู้สู้อย่างสงบ
1: ดักแซ
0: ่สู้แบบอหิงสาเราจะเดินหน้าเพื่ออารยะขัดขืน
1: โอ้ยอะไรกัน
0: พ่อแม่พี่น้องสู้ไม่สู
1: ้สู้
0: เราจะไม่ปฏิวัติแต่เราจะหยุดการใช้อำนาจของมันพ่อแม่พี่น้องต้องจำไว้เลยว่าเมียคือตีน
3: เมีย
0: คือตีน
1: หัวคือเกิบ
0: ปากแก้วแม่

0: ปะลองปิ้นมาคิงมาโฮมก่อม็อบกับเปิ้นตีนี่กะออกมาบัดเดี๋ยวนี้ไอ้คิงบ่ออกมาคิงโดนตีนลิ่นแน่ออกมาบัดเดี๋ยวนี้ไปปิดบ้านปิดบ้านบัดเดี๋ยวนี
1: ้พ่อแม่พี่น้องไอ้หมูเมียทรราชมันใช้แผนล็อกตัวแกนนำของเราไปกักไว้ที่บ้านมัน1คนแล้วเราจะยอมมันไม่ได้ใช่ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้อง
2: ใช่
1: เราต้องใช้แผนดาวกระจายไปที่บ้านเมียของไอ้ลองเพื่อที่จะกดดันให้มันปล่อยตัวแกนนำของเราออกมาเราจะเคลื่อนตัวแบบสงบโดยปราศจากอาวุธทุกชนิด
3: หมกกงนี่ได้ก็ฮะ
1: บักแก้วแมว

0: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล
1: ้
0: านนาก
1: ูบินแม่กูอุ่นเฮาจะปล่อยหือไอ้กุมโหกบดล้อมโตกันเฮิมก้ามต่อไปบัดใดเฮาต้องใจแผนสลายการซุ่มนุ่มหรือไวที่สุดโดยแผนเด็ดคือเอาของที่มันมัดมันซอง
2: ไปรอมันแล้วใครจะอู้เจ้า
3: เราได้ข่าวมาว่าไอ้กุมเมียธรราชเนี่ยจะใช้แผนจู่โจมเพื่อสลายการประชุมของเราเราต้องใจแข็งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกลัวหรือไม่กลัว
0: คุณกำลังรับฟังซีเอ็มสู้สู้ไม่ซ้อไม่ทิ้งคุณกำลังล้านนาม
3: ันเอาส้มมาขามคว้าเข้ามา
4: ส้มมาขามมาได้มากลัวเฮาทนได
1: ้ไอ้แก้วแมวเ
4: ข
1: าขาวไม่หนีเนื้อไอสุ่มบะขามมิติอายเบา
4: หรือจ้ะ
1: เหล่าขาวมิติน้องเพชรมาหาน้องขาใจไว้วอยมาเพะมาเพะขาใจไว้วอยนะอาย
3: ผู้แม่พี่น้องผู้เป็นผัวเราจะต้องอดทนเพื่อศักดิ์ศรีใช่ไม่ใช่
4: ไม่ใช่
3: เราจะต้องสู้สู้ไม่สู
4: ้ไม่สู้
3: สู้ไม่สู
4: ้ไม่สู้หัวอกลูกปวดใจอย่างเฮาเราคือดวงตาภรรยาคือดวงใจบัดต้องห่วงเรื่องศักดิ์ศรีถ้าได้กินเหล้าดีๆจะเป็นขี้ข้าเมียก่อนยอมนะเจ้า
3: บักแก้วแมว

0: ปี่บ่แจ้เฮาจะสอนนี่ปี่นะบ่าวบ้านเดียวอ่ะอีปี่ไปอู้เขาแย่หยังอู้บ่าวบ้านเดียวหายแล้วเตียวไปซ่วม
1: โหน้องจันทาไปว่าหยังหยังอัน
2: ให้บ่เหมือนมึงอ่ะลอกเครื่องแหกการฮ้อนขึ้นฮ้อนร้องสักวันมึงจะหูสึก
0: เออแม่บ่ต้องมาว่าคือเจ้าคนอย่างเจ้านี่นะถ้าจะฮ้อนนะจะฮ้อนคือไปถึงดวงดาว
2: เออแม่บ่ตายแม่จะท่าพอ

0: ฉันท้าไปไหนมาปอดึกดึงกึ่งคืน
1: ไปพัตตาคารมาจ้าแม
0: ่ฉันท้าเอ้ยพอปีมือของเตอะปนบ่เคยไปไหนเลยมาขำมาคืน
1: โอ้แม่จ๋าแม่บ่ต้องอนูไปเปรียบกับอีปี้อ่ะอีปี้บ่ไปสาวโบราณแต่จันทานี่สาวดุ้นไฮเทคจ้ะแม
0: ่ลูกหนอลูกสอนยังบ่ฟัง

0: น้องจะทาเก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าน้องจะไปที่ไหน
1: ไปกรุงเทพจ้ะพี
0: ่แม่แม่น้องจะทาจะไปกรุงเทพจะไปตั้งไผ่บ่ฮู้
2: จะทาจะไปกรุงเทพจะไปตั้งไผ่จะไปแง่หยัง
0: จันท่าเฮ้ยพี่บ่าวท่าไปอ่ะพี่เป็นห่วง
1: เออเขาจะไปแห่ย่างนี่พี่บ่าวท่ามาเป็นห่วงเขาอ่ะเขากะใหญ่แล้วเขาไปแจ้งหัวบนลานเหมือนนี่พี่
2: จังมันจังมันบ่ผันไปจังมันจันท่าเอ้ยถ้าพ่อมึงบัดตายมึงจะเจ็บบ่ฮู้จะเจ็บอย่างใดลูกเหลือกำนี่ฮึ

0: ตายแล้วไอ้จันท้ามึงเอาไผ่มาโดยนั่นผมแดงปันลุงนวดอย่างก้างฮา
1: แฟนเปิ้นบ่อย่าแม่ทอม This is my mother
2: Good morning mother
0: โอ้ยช่างเวทลูกตัวเก่าล้ำปันไปกรุงเทพตัวกับไปกรุงเทพปันเอาผัวฝรั่งตัวกับเอาผัวฝรั่งหน้าอย่างแปะเมยไอ้อย่างปันเอาซ้ายพกสะตองแห้งไปบ่ถึงลวงดาวเลยเฮ้ยใครตายเป็นลม

0: กินแล้วไปคุ้นข้างบ้านเดียวกันแต่ขอยืมมวยมาโบหลัวกำเดียวบ่ได้บ่ยืมอ่ะ
1: พ่อจมยังลำเหลือให้เฮิรน
0: ก็ไอ้สูบข้างบ้านเนี่ยกะถ้าขอยืมมวยมาโบหลัวกำเดียวบ่ได้บ่ฮือยืมอ่ะ
1: มันมีก้า
0: บ่มีได้ได้ให้หันวางอยู่ข้างบ้านมันฮะมันบ่ฮือยืมน่ะดาดอ่ะ
1: โหมันบ่ฮือยืมไรเฮิรนอีหยังได้อ่ะ
0: ก็แฮก็ไปเอามวยใหม่ได้แฮซื้อมาน่ะกะมาโบอ่ะ
1: โหแล้วมีมวยใหม่แล้วยังมาเอามาใจเนี่ย
0: ก็แฮกลัวมันเก่าอ่ะ
1: โอ้ยจิใบจิง่าว
0: ไอ้โสมไง
1: คิงละ
0: เออนั่นตะกี้ห้องแอร์จัดดีต้องลงมานับถือแฮก่อนเนี่ย

0: เกินแล้วไปสังคมเฮาถึงวันเนี่ยมันแรงน้ําใจขนาดเลยอ่ะ
1: โอ้มันเป็นจะได้เหิน
0: ก็ต้องว่าเนี่ยไอ้ไปขึ้นรถเมล์คนเต็มบึกๆอ่ะละอ่อนเตียวขึ้นมายืนน่ะมันมีไผลุกขึ้นละอ่อนนั่งซาคนน่ะมันห้อยแฮวมันก็ห้อยไปถึงตัวมันต่ําไอ้ก็เลยเตียวไปหาละอ่อนน่ะ
1: โอ้โหอย่างนี้กะคนเฮาเนาะผมถึงเชื่อน้ําใจไอ้เหินเลยอ่ะไอ้เหินยอมเสียสละลูกจักที่นั่งหื้อละอ่อนนั่งเลยกะ
0: เออแฮก็อุ้มละอ่อนห้อยแฮวฮะกะพอมันห้อยแฮวได้แฮก็ปิกไปนั่งที่เก่าเหรอ
1: โอ้ยคนน่ะยังมาใจดําไปใจดําง่าวเนี่ย
0: ไอ้หมู่นั้นกะ
1: คิงนั่นน่ะ
0: เออนั่นตกลงมันจะมานับถือให้ล่ะกะบาดเนี่ย

0: ไอ้ทนายก็ทนายระบาดให้บอกของหม่องมันสกรรมมาป่วยมามาคบเป็ดแฮนะคุณทนายครับคุณทนายอยู่ก
1: ็โอ้ยสวัสดีครับมีอะไรให้ผมรับใช้เชิญในบ้านก่อนครับ
0: บัตรเข้าไปในบ้านอู้กันหน้าบ้านนะครับ
1: โอ้ครับมีอะไรให้ผมรับใช้ครับ
0: คือผมไม่เลือกจะปรึกษาซะหน่อยครับ
1: เรื่องอะไรครับเนี่ย
0: สมมติว่าถ้ามีหมามาคบเป็ดตายเนี่ยเราสามารถที่จะไปเอาเรื่องเจ้าของหมาได้ก็ครับ
1: โอ้ยเรื่องแค่นี้เองเป็นเรื่องง่ายๆครับคุณสามารถไปเอาเรื่องเจ้าของหมาได้ทันทีคุณแจ้งความเรียกร้องค่าเสียหายได้ไม่ต่ำกว่า500ครับ
0: มาตั้งกว่า500
1: ครับครับผม
0: นะเดี๋ยวคุณทนายจ่ายตังมาผมเลย500บาท
1: เอ้าผมจะเอาสตางค์ให้คุณทำไมล่ะครับเนี่ย
0: ก็มาคุณทนายนะครบเป็ดผมตายนะ
1: ช่วย
0: จะฮือว่าบ่ฮือถ้าบ่ฮือจะแจ้งความจำนวนเยอะนะ
1: ครับครับเท่าไหร่นะครับ
0: 500
1: ครับผมครับ
0: เออโอ้ยง่ายอีกอ่ะ
1: ครับ
0: เออไปแล้วเด้อบายบาย
1: เดี๋ยวเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งกลับครับ
2: ไม่ยัง
1: หา
2: บ
1: ่เอาสตางค์ให้ผม 1,000 ครับ
0: ก็อย่าง 1,000
1: ค่าปรึกษาทนาย
0: เออนั่น
1: จะให้หรือไม่ให้ถ้าคุณไม่ให้ผมจะแจ้งตำรวจจับคุณเดี๋ยวนี้แหละ
0: โอ้โหต้องแจ้งเขาเอาไปเลยครับฮะแต่ไหนก่อน
1: 1,000ครับ
0: 1,000
1: ครับผม
0: เออนั่นโอ้แจ้งมากับปูตื่น500แล้วเพื่อนโอ้โหเอ๊ะนอนรับอยู่บ้านดีกว่าบ่เพื่อน

0: สวัสดีครับแม
1: ่เออสวัสดีสัวมาเนี่ยอย่างมาขี้เขี้ยวบ่เบี้ยวขี้ขะ
0: ผมไม่เอาหาบ่เกี้ยวบ่คำครับแม
1: ่โอ้โทเห็ดเด้อตัวบ่พ่อตัวเห็ดก่อนตีนยังก็ไม่กบขี้ควายขอโทษทีนึงบ้านนี้นะถ้าบ่าวจะไม่เอียงนะต้องเป็นบ่าวเกตเอเกตชีในไปก่อนเด้อ
0: ว่าล้ำไปครับแม่สม
1: บ่ล้ำละหมอกปอ

0: กลับบ้าน
1: พี่เอกกลับบ้านถ้ามันกลับเห็นดีกันนะ
0: โอ้แม่กั๊บยังไงอ่ะเขาเป็นลูกเขยป้าไปย่า
1: อ้าวก็ผัวฉัน
0: เมื่อหอทีมันยังว่ามันมามีเมีย
1: ไม่มียังไงก็ฉันนี่แหละเมียเขา
0: เออถ้ามันเป็นผัวสูนะเอาไปเอาออกบ้านไปเอาไปไก่ไก่ปอนลูกเขยคนไทยจะไปย่ำเข้าบ้านมาแถมซ้ำเฮ็ดใจล้ำ

0: ไทยเอารถทีดมาสร้างกลางควงให้ใหญ่เนอร์ใหญ่เนอร์กระเด็นมันเติร์กรถเก่งคนกรุงเทพปัญญาหาบอกเกี้ยวบอกคำลูกสาวอีแม่
1: จะไปมาย่อเย้ยกันเหนื่อยเบล
0: อันแม่โสมมาจ้างล้างรถเก่งของงา
1: ไทยมีในเฮือนนะขอมีโง่คืนแม่กับมา
2: เอาไปอย่างแม่
1: จะมาถากหน้าบ่เบลอ่ะมันจะตีขอกสักกี่ปีมันหูไปกับหมอ

0: ตัวเองขี่รถสิ่งอย่างอี้ใครเป็นนายแบบยังเปื่อนปนก้าน
1: ายแบบโดมอนกะตัวอยู่ที่ไหนอ่ะ
0: เอออยู่สิแยกซุปเปอร์ปุ้นคนแหวตะลุ่มตำรวจกำลังเอาสายมาวัดท่านเอาสเปรย์ฉีดเป็นหูกวงแวะ
1: นายแบบอย่างใดอ่ะตัว
0: นายแบบแบบว่าขี่รถเครื่องตัดหน้าสิบล้ออปพ.ล.เอาใส่รถไปปุ่นละอ่องอเหี่ยฟื้นเฮ้ยน่ากลัว

0: ฉันหันเปื่อนเธอทำงานกรมทางแต
1: ่อันกะทำแผนกอย่างตัว
0: แผนกเซเวนะ
1: เอ๊มันเกี่ยวกับอะอย่างตัวว
0: ัดถนนนะแต่ว่าฉันหันกับตาเลยความตบปบรถเหี้ยติคนเหี้ยติเดี๋ยวนี้เป็นมัมมี่อยู่หงยาปุ่น
1: เอออันก็โลดโจรนะกะ
0: คือแม่นล่ะกะ
1: เออเฮ้ยโรคแฟชั่นกำลังฮิตเกิดขึ้นตึงวันนะมันบอกคือใส่หมวกกันน็อกกันก็บ่ใส่เออโรคสมองไหล

0: หน้าเลยยังหนุ่มยังน้อยมาตายละอีแม่และอีแม่จะอยู่ต้อยไผ
1: โอ้ป้าเฮ้ยป้าบ่ท่าเสียใจอย่าคนเฮานะเฒ่าบ่ว่าหนุ่มบ่ว่ามันถึงตายหมดอ่ะเอ๊แต่ว่าลูกป้าเป็นโรคอะยังตายฮะ
0: เพื่อนมันบอกว่าตายเป็นเลือดบวก
1: โอ้อีก็เป็นเอตายกันนี
0: ่บ่ใจหรอกมันเป็นโรคฮอนด้าบวกยามาฮ่าตายอย่ากะฮู้เลือดไผเป็นเลือดไผก็เบาบวกกันกองอกงกอยู่กลางกองอ่ะนะ
1: นะนะนะนะรถยนต์ปะนึงใส่เข็มขัดนิรภัยรถมอเตอร์ไซค์ให้ใส่หมวกกันน็อกก็บ่ใส่เอ้ยโรคตันสมัยมอเตอร์ไซค์นายแบบ

0: เอลุงใจเขาไปซ่อสตางใจสักหน่อยบ
1: ่ไปช่อตังได้มันเหมือนได้ช่อง่ายๆอย่างพักแคบลูกแชมป
0: ์เออนะเอาอย่างอี้คือลุงใจแต่งเป็นคนตาบอดและผมจะเป็นแข้งโคและไปซ่อขอทานนะบ่ต้องลงทุนเลยอ่ะ
1: ก็ไปตังได้เปิ้นฮู้จักเขาหมดลูกแชมป
0: ์ก็ฮู้จักน่ะก็ดีอ่ะเพื่อจะอินดูแล้วฮือเขานักนักอ่ะลุงใจ
1: อันแค่มองเอาบะเอาอย่างใดก็เอากันนะขอฮือได้ชะตังใจเกินหน้าดีกว่าอยู่เปล่าๆเนาะแชมป์เนาะ
0: แม่นก็ตกลงเนาะ
1: ไปเอามึงว่าบะ
0: ตกลง

0: รียมตัวนะลุงใจฮือแนบเนียนนะจะเข้าร้านแล้วนะ
1: โอ้ยเชื่อฝีมือกะแชมป์เดี๋ยวผมเลยยังขับแฟนเมื่อก่อนเคยฟังกันแน่นแฟนจะแฟนยืมผม
0: ช่วยบริจาคคนพิกลพิการคนทุกข์คนยากคนในตื
1: ้อไปเชียงตั้งแต่เริ่มจัดรายการให้ฟังคงลืมผมใช่แล้วกำมังลืมเลิ่มยังเลิ่มยังครับแฟน
0: โอ้ลูกใจมันเมาไปโผล่หูโป่งนั่นเอ๊ะแต่ก็จะหู
2: โอ้อันนี้มันลุงใจกับไอ้แซมอ่ะใช่กันเนี่ย
0: แม่นละครับ
2: แล้วไปแย่งใดแต่บอดแข้งโคกับประตกเนี่ย
0: โอ้รถเครื่องแสลบปู่ใจไม่ตั้งตาบอดแล้วผมมาเบ้าเข้าหาย
2: โอ้ยหน้าบุญแบบปลากัดไปตายจ้ะ
0: ครับ
2: โอ้เนี่ยเอาอีเจ้าจะขอร่วมทำบุญตัวสักหน่อยเนอะ
0: โอ้ขอบคุณนะครับ
2: เป็นยังเจ้าโอ้ยดูเหรอก้อย
0: แป๊บหัวใจได้แล้วนะแป
1: ๊บเริ่มผมเลยยังข

0: เอไพว่าเป็นยมราชมีความสุขตุกเหมือนจะตายถ้าจะได้ลาพักหอนเหี่ยสักวางละก้าคนทำชั่วมันอย่างมานักแต้นักว่าที่คนทำดีขึ้นสวรรค์มีน้อย
1: โอ๊ยท่านถ้าเสร็จจากงานนี้แล้วเราไปกินเชมูชีแล้วเราไปช้อปปิ้ง
0: เอาสุวรรณ
1: ครับผม
0: ไปเอาปูเท่าสองตัวนั่นมาแถมห้ามผิดศีลทุกข้อข้อเดียวก็บ่ไว้ให้ไปหายบอด
1: แม่นะครับท่าน
0: ปู่ใจ
2: ครับครับ
0: ไอ้แซม
2: มาแล้วครับ
0: เมื่อเป็นมนุษย์พูดปดหมดเท็จเอาหมายเย็บกระสอบเย็บปากมันไว้บ่ฮื้อมันได้จุภายแถมแล้วเอาไปลงกระทะทองแดงแถมร้อยจาดเอาสุวรรณเย็บปาก
1: ครับ

0: ัวหน้าครับป๋องหัวหน้าบอลครูบาอาจารย์แล้วกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปหวดเล่าขันตั้งฮันละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนครับปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮันนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าอะไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮันนอป้ายอิงฮันนันรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮันนอเอาไปติดกำ
0: ฮ้ออย่าไปเนี่ยเนอะอายเฮ้ปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำป๋องคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันนี่อย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
3: พะเนี่ยเก่าขึ้น
2: โอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บเลยแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จ้าตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงาน

0: มึงเกิดวันอันยังไอ้คำปอง
1: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
0: อันยังวันติดปูด
1: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
0: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็ฮื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮื้อจุ่งมาเรียวไวโอมแอลวองแอลวองสวาหาเทคเพียง
2: สาธุคาถา

0: ของคําป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังโชว์ไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนาม เพิ่มเม็ดตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละออนปนเสียไปแล้วพอดีเอาขอนปนไปลงน่ะปนใครฟังโชว์เนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: โอ้บ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บ่เดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับภาคใต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นโอ้เป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป่อคำป่องคำป่อคำป่อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป่อนั่นเนี่ย

0: ู่บ้านอยู่จองเหี่ยพ่องนะไอ้เนาะฝนตกฝนห้ามแบบเนี้ยมาดีไปไหนเนาะก็เดี๋ยวน้องจะปูสลีใหม่ๆฉีดน้ำหอมมือหอมเนาะไอ้เนาะ
1: จะพี่ปักหันเมียเปิ้นเตี้ยวไก่หอมจัดจัดเมียตัวเก่าเตี้ยวไก่สับเนาะสมบุ้งเว้ยบาดเจ็บจังเลยเงี้ยสูอยู่บ้านเด้อข้าจะออกไปซ่อเติมพลังสักหน่อยคืนนี้รู้ผล
0: ไอ้เอ๋ยมาดีไปเหมือนนายนะ
1: บาดเจ็บจังเลย

0: ย้อยไอ้บุญกลมบ่ได้ปะกันจัดเหมือนไอ้หยังหน้าเหี่ยวยุบยับเนี่ยตาอย่ามาน้อยหิงไฟพ่อเตียวตางอย่างหัวฉลาบเวิ้งสงสัยได้กินน้ำมะพร้าวบ่ได้เหี้ยก้า
1: วังนี้บ่ให้มีมาหูการหูงานแล้วไปกินยังก็บ่ใครล้ําเมียก็กวนตับหมดจิแน่นอ้อโ
0: หใครมีบ่ามีแฮงมีกําลังบังชาพ่องก็ขอเฮาเนี่ยเนี่ยๆเนี่ยๆตะวานะแบกจ้างเก้าตัวกันเนาะ
1: จ้างเป็นๆนี่นะ
0: ว่าใจจ้างแกะฉลาก
1: ไอ้บอกจะมาอู้เล่นเนาะเนี่ยไอ้ข้าได้ยาบำรุงกำลังที่มันแบบไอ้ปิ๊บดังไก่ๆแล้วมีเหรอ
0: โอ้มันมีก่ะมีหลายชุดเนี่ยเนี่ยมันมีหลายอย่างนะ
1: ไหน
0: หนึ่งมากระทืบลง
1: เล่ายาดองอ่ะ
0: เออสองหงเล่าปีนนี่สามดินกลางกอง
1: อันล่ะ
0: สี่ฉากมองแม่เมียหายห้าควายชูคอน
1: อดท
0: ้อหกงอนไถหัก
1: อันละ
0: ละละละก็ไอ้บุญก้อมกิน6ชูนี่เหลือกิน
1: เหลือซุปเปอร์แมนกันเนาะ
0: โอ้โหเหลือป้อมอายได้ยาขมมื้อละ
1: อันละละละอันละเหลืออันยอกหมดอ่ะ

0: แก้วไอ้บุญก้อมหัวพี่แก้วเพิ่นสั่งมาว่าเฮือเคลียร์พื้นที่คืนนี้ระเบิดจะลงอีเน้อ
1: ระเบิดอะหยังอีน้อง
0: บ่ฮู้เน้อหันนั่งกินเหล้าตวยไอ้ตาเหล้าลงบอกกันเป็นสุดเป็นสุดมีแผ่วมากกระทืบลงหงเหล้าปินดินกลางกองไอ้ว่ะ
1: แอนแลผัวพี่ถ้าจะเติมพลังมาเต็มสูตรเฮียก้าดีดีดีวันนี้ซ้ำเป็นวันครบรอบแต่งงานใหม่แห่มซ้ำ
2: พี่แก้วพี่แก้วมารับเจ้าบ่าวก่อน
1: ฮะผัวพี่มีไหนที่รักจ๋าย
2: ู่ฮ่าฮ่ายุบเหล้าเฮียกลางกองปุ้นเฮาเอามาบ่แปะโปโตโตโตโตทำโมสังโคคออ่อนเกินน่ะกินเพียวเพียวเก้าเกี้ยวยุบว่ะ
1: ไอ้ผู้ห้าเฮาตายเหี้ยตะมึง
2: เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหงเหล้าปิ่นดิ้นกลางกองฉากมองแม่เมียหายออกฤทธิ์ละบ่ยุบ

0: แก้วมาใจกับพ่อแกอันที่กำเป็นว่องในมือฮะน่ะหยังอ่ะ
1: ว่องไวเอามาล่อใคร
0: ล่ออย่างใดป้าแก้ว
1: แกนได้ลอดว่องบ่เอาตัวแกนได้จับเอาแกนกลับซ้ำดี
0: ปึ้งอ่ะลุงหญิงป้าแก้วว่าแต่ลูนี
1: ่ฮะมันว่าจะได
0: ้ก็ขนาดไข่ต้มแกนน่ะแกะแล้วเอาน้ำป่าฮดเอาข้าวข้าวจิมาหื้อไข่แตกจังแท้แบบป้าแก้ว
1: ฮะมันว่าเมื่อใดอันนี้มันเล่าขวัญแม่ผัวมันรู้นี่

0: ไผ่บุ๊บหมาน่ะ
1: กูแหละหมานี่มันปากบ่ดี
0: โหหมาไปปากได้อย่าได้แม่มันก็เห่าอากะ
1: มันเห่าในบ้านดีอันนี้ไปเห่าตามกาตามลีฮื้อแม่กาไข่ขอฟังกินด้วยกันตึงวันอันนี้มาเป็นงูเห่างูจองกูเบื่อกูเบื่อ

0: พายี้กินคบกับบาลังกากพริกติดเบาเบาเบาโอ้มันตึ้งบาโป้ดีเท่ากิจิเนี่ย
1: มีไผ่อยู่บนบ้านพ่องก็ครับ
2: อยู่เจ้ามีธุระหยัง
1: เอออันนี้บ้านป้าแก้วแม่นก็ครับ
0: แม่นแล้วหรอบ้านแม่แก้วอย่างนี้หยัง
1: เออผมว่าก็มาชวนแม่แก้วเนี่ยเข้าสมาชิกศพอีนะ
0: บ่เข้าบ่มีชะตา
1: บ่เป็นหยังแม่แก้วแม่แก้วบ่มีสตางค์นะแม่แก้วเอาสำเนาทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนเนี่ยฮือผมถ้าเปิ้นมาเก็บสตางค์นะผมจะออกคือแม่แก้วหมดแล้วถ้าแม่แก้วเสี่ยงบุญไปตายไปเหตุก็ดีผมได้เงินมา 50,000 ผมจะช่วยซบแม่แก้ว 10,000 โดยแม่แก้วบ่ต้องเสียอย่างสักบาท
0: ขอ 15,000 ได้ก
2: ็เอาว่ากะแม่เฮาบ่ได้ออกเงินสักบาทสมัยบัดเดียวเพิ่นถึงเอาคนเฮาเข้าไฟแนนซ์กันหมดอะ
0: ไฟแนนซ์ไฟเนินอย่างใดกูบ่เข้าใจทำไมกูบ่มี
2: โอ้ยก็เอาคนเฮาเข้าสมาชิกศพนะกะแม่อีแม่ตายเมื่อใดเพิ่นถึงเอาเงินมาฮึบ
0: เออสมัยแต่ก่อนเพื่อนกินหาได้เพื่อนตายหายาก
3: ท่านกำลัง
0: มาสมัยน
3: ี้ CM77

ที่เจ้าสืบจะตาก็ห้องเองไปใจแป้งนอกแป้งขันปูกมือละกำมือวันหือก่อนเมื่อกูจะไปเดือนนี้เป็นกระจับตอกแป้งคมช่วยกันแป้งละกะทงก็ตึงน้อยตึงใหญ่มันบาดใจสี่มือกระเทยเท่าถามใบถามเงามาเป็นสี่มือของไผ่แต่งตัวลูกแก้วแทนนาตามวัดตามวาก็มาห้องเองไปกึดแล้วก็เป็นดี

ไปตัวงานไหนละมันบักเข้าหัวอกแป่งดอกบ้านครบก็ห้องเองไปช่วยฟ้อนเล็บก็ห้องเองไปสอนจบกันนะข้าตอนนะจนพออีกก็หวยปากันปากบอนนอนซอกละไปบอกตำนวดหาข้าเจ้าขายหวยทำดีไผ่ตึงมาหันโปรยมันยังมาซวยเกิดเป็นกระเทยท้า

0: จำนี้ต่อไปจะซื้อผัดแกงต้องหัวเข้าลูกปิดประตูบ้านไว้จึงบ่ฮือไผเข้ามาหาแถมซ้ำสวัสดีเจ้า
1: สบายนะครับในช่วงนี้ก็จะเปลี่ยนบรรยากาศมา
2: แม่จะเอาวิทยุไปทำอะไรอ่ะหนูจะฟังรายการของพี่นิพนธ์
3: สู่ฟังแง่หยังกับนิพนธ์ท่านประล้ำเหลือเสียงแป๊บขันแล้มเอาวิทยุมาเนี่ยจะฟังข่าว
4: ยุงลายตายเสียเถิดที่นี่สถานีวิทยุท่องเที่ยวขอทานทั่วประเทศไทย
3: หั่น
4: ครึ่งนาทีต่อจากนี้ไปห้างขายยาสามัคคีบาทาเภสัช
3: หั่น
4: ร่วมกับห้างทองห่วยจิงฮะเสนอรายการข่าวชั่วทั่วไทย
3: หั่น
4: ดำเนินรายการโดยเนี่ยบา
3: ข่าวมาแล้วข่าวเนี่ยบาปมาแล้ว

สวัสดีเจ้าก่อนจะมาฟังข่าวแรกให้มาฟังข่าวสุดท้ายก่อนเนาะเมื่อเวลาประมาณตีสองของตอนเที่ยงของบ่ายโมงตะวันเมื่อเจ้าของคืนวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้หมู่ผู้หมวดตำรวจผู้กองพร้อมโดยจ่าทีบจ่าเทพจ่าเทิดจ่าเสิร์จ่าหมูและซิปกีมอยได้รับแจ้งว่ามีการทะเลาะวิวาทกันที่กาดมั่วมวยหมู่เมื่อไปถึงแล้วก็ปะพ่อก้าสองคนกำไม้จิ้มเขี้ยวปลายเลี่ยมๆอยู่กันคนลายถนนล่อเข้าใส่กันจะกังงัวสวกคนหนึ่งชื่อว่านายมูบสันมุยเป็นพ่อก้าผ้าโหลแถมคนชื่อว่านายลึกลึงหลวงเป็นพ่อก้าไอติมนายมูบสันมุยฮึกการว่านายลึกลึงหลวงเอาไอติมมาขายตัดราคาอันละบาทในขณะที่ตัวเก่าขายผ้าโหลตัวละ99บาทปรากฏว่า ผ้าโหลเขินบ่ได้ขายสักผืนคนไปค้นซื้อไอติมเหี่ยหมดก็เลยเสิงสางเยิงยางหุดเอาโคตรเงาสักกะลาดมาด่ากันจนคอเป็นเอ็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเหงาคอเอาสองคนขึ้นมาบนห้องพักเอามาปรับคนละ500 สมน้ำหน้า

0: ก่อนจะฟังข่าวต่อไปมาป้ากับข่าวสั้นทันโลกโดยคุณสุทธิชัยเยินก่อนนะเจ้า
1: รายงานด่วนเข้ามาว่าเกิดอุบัติเหตุรถไฟ2ขบวนชนกันที่ไหนไม่รู้ครับจบข่าว

0: อไปจะเป็นข้าวบริการนะเจ้าอุ้ยหน้านี้ก็เป็นหน้าแรงปอยหลวงก็นักคณะศรัทธาวัดห้วยมาพะลมขอเชิญแอลงานเป่าเวนีมวยหมู่โอ้ยงานนี้จะมีมวยให้พอตั้งแต่ปากประตูวัดจนถึงในวิหารป้านานปามซักฟ้าข้าวมาประกาศนะเจ้านกลาป่าไม้ปลาสั่งลาหนองนกเขาลากอนดอนขอลาห้างปะกันไม่เนอะเจ้าถ้าสปอนเซอร์เพิ่งมาถอนไปเหตุก่อนนะ
1: ข่าววันนี้ไข่บางไปหน่อยฮะ

0: พอเที่ยงพอขวายขวายบรรลุชักโผล่ไอ้หลานเฮ้ยหลานชุดที่ห้าของอุ้ยพอขวายแล้วบรรลุเจ้าบัดเดียวตื่นตื่นตื่นไปไปชื่อเมียงเฮ้ยอุ้ยกำไปไปไปไปชื่อเมียงเฮ้ยอุ้ยกำขาใจ
1: มาปล่อยที่ร้าน
0: โอ้ใจยังถึงมาได้บอก
1: ใช่ได้แต่เป็นแบ่งเวลาร้องอารมณ์ดีต่างหาก
0: ป้ามาไหนลูกเจืออ
1: ารมณ์ดีถ้ามีเงินใช้ใช้หลานง่ายง่ายประจ่ายเงินได้ใช่ได้เมนก็อุ้ย
0: ประจิตหาชอไอ้คอนเชิดขึ้นสมองอุ้ยใจเนี้ยอย่างแบบเนี้ยมาทีไปดูคอนเชิดเพื่อนหึงห้องเพลงตัวห้องเพื่อนหึงถอดเชือกถอดมันเป็นญาติโกโหติกาอย่างของถูไอ้คอนไอ้เชิดเนี้ยบ้านายลูกเจือ

0: ายนี่ใบลานใบลานชุดขมอมออกงออยู่ในแปลงตาเหมือนเครื่องคิดเลขบักเอออันสวัสดีครับท่านนายอำเภอ
1: โอ้นายอำเภอไม่ใช่นายอำเภอ
0: ขอโทษครับผมขอเขียนชื่อให้หลานผมกำเจอครับ
1: พ่อใหญ่ขนาดนี้ยังไม่มีชื่อเจอครับ
0: อันชื่อแกมันมิ่งครับแกมันเขียนบ่ได้ครับ
1: เออถ้าเขียนมาได้เฮ้ยไปหาพ่อหลวงและกำนันพุ่นเนอะ
0: โอ้ยผมไปมาหมดแล้วครับถ้าเขาเขียนได้ผมจึงบอกโพสมาที่นี่ครับ
1: ครับครับครับเอาละแล้วอาลออนนี่เกิดปีอย่างครับ
0: เกิดปีฟ้าผ่าอีเมืองเนี่ยครับ
1: ผมจำมาได้แล้วครับโอ้อันมันชื่อว่าใดครับผมจะเขียนฮื้อครับ
0: อันชื่อเด็กชายครับ
1: ถ้าอย่างนี้ผมก็เขียนมาได้ครับเปลี่ยนชื่อใหม่บ่ผมจะเปลี่ยนฮื้อครับ
0: มาได้ครับเขาจะเปลี่ยนหลายคนละเปลี่ยนไม่ได้เมื่อยกูเจือครับ
1: เป็นไปได้กันลุง
0: แต่นะผมตึงห้องไอ้เอี่ยครับ

0: มือไม้นี่นั่งนี่นั่งนี่ไอ้เกิดบาดเจ็บหยามเอออันสวัสดีครับเจ้าหน้าที่สารกลางท่านคุณครับ
1: ผมเป็นเสมียนครับ
0: ครับไอ้เหมียนครับอันขอเขียนชื่อให้หลานผมกําเถอะครับ
1: อย่างคนพ่อใหญ่มกอี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อเตื้อนี่ต้องไปแจ้งภูมิลำเนาเดิมแล้วเนอะ
0: โอ้ยบ่ไอ้ลำเนาลำแนวอย่างชักอย่างไปมาหมดไปเขียนมาได้ชักคนครับ
1: มันอย่างไรปะล้ำเหลือมาผมจะเขียนเถอะ
0: ครับ
1: แล้วก็ปิ๊กเอาไปอำเภอเนอะ
0: ครับ
1: ชื่อมันว่าใดครับ
0: ชื่อมันว่าไอ้เด็กชายครับ
1: ชื่ออย่างไรครับ
0: เด็กชายเนี่ยครับ
1: มันมีตัวอย่างพ่องหรือมันสะกดอย่างไรอ่ะ
0: ผมก็เขียนมาได้นะครับอันผมไปมาอย่างนี้ครับ
1: โอ้ถ้าอย่างอี้ผมก็เขียนมาได้เนอะ
0: โอ้นั่น
1: ปิ๊กไปบ้านได้ไปไอ
0: ้โอ้ถึงมาได้ละอี้บอกครับ
1: มาได้ละอี้เขียนมาได้ละ
0: ปะไอ้แรงชุดท้ายเป็นที่เปิ่งของลุงปนเนี่ยหนังสือพิมพ์ไทยนิ้วปนยาบักเปิ่งของหนังสือดีไปจะไปที่หนังสือพิมพ์ไทยนิ้วบักไปไอ

0: บัดถ้ามันว่าสวยว่าเสยอะหยังสักอย่างอะขนาดข้าเจ้าจะไปเข้าห้องน้ำเอาสตางค์ให้มันน่ะมันยังมายอมเอาคูปองฮื้ออันนี้ก็สวยสวยห้องน้ำ
1: มันมีที่ไหนพ่อพี
0: ่มันมีกูที่ที่นี่ก็มีนี
1: ่แท้กะสวยห้องน้ำเลยนะเอ้ยหากินกับของเน่าของเหม็นแอ

0: าใจวุ้ยๆอำนวยมาแล้วพี่แก้วน้องแก้วฟังหนีไปไหนโอ้ยก็มาฟังข่าวจ้อยอย่าไปทำใจไก่กล่าวเป็นซอใหญ่ออกอากาศกว้างบริษัทโพกรุณาบ่ได้อวดอ้างสินค้าดีมีคุณภาพบอกไว้เรื่องการเกษตรซื้อเอาไปใช้พืชหรือผลผลิตท่านจะได้สวยงามเออมีอันอย่างพ่องนั่นคือคอยติดตามเอาไปใช้เตอะกำไฮงามจักขอบอกคือจักขอบอกคือต่อจากนี้เป็นเวลา30นาทีพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังรายการข้าวห่ำกำเมืองซึ่งบริษัทโพกรุณาสินค้าดีมีคุณภาพบอกว่าจุลินทรีย์น้ำของโพกรุณาปุ๋ยน้ำชีวภาพโพกรุณาสมุนไพรสปะโพกรุณาสารจับใบโพกรุณาสารลดกรดโพกรุณาสารโพแทสเซียมของโพกรุณาและสไลด์สไปรูลินาของโพกรุณาได้มอบเวลานี้คือผมอำนวยกำลังพัดได้มาเล่าข่าวห่ำข่าวซอคือพี่น้องได้รับฟังกันทั้งบ้านเพื่อความสุขบ้านหวานใจคลายเครียดมีทั้งสาระเนื้อหาความรู้และความบันเทิงไปในตัวทีเดียวครับข่าวห่ำกำเมืองหาฟังกันได้ยากจะนั้นเป็นของปืนบ้านด้านนาเราควรจะอนุรักษ์รักษาไว้เพื่อให้ลูกคือหลานเขาได้สืบได้แตนกันต่อไปในลีลากันแต่งข้าวห่ำข้าวซอถือว่าเป็นปราชญ์ของเจ้าบ้านทีเดียวครับก่อนที่ท่านจะได้รับฟังข้าวห่ำกำเมืองม่วนๆจากบริษัทโพกรุณานั้นมาฟังสิ่งที่น่าสนใจคือผลิตภัณฑ์ของบริษัทโพกรุณาให้สักน้อยก่อนนะครับไปว่าอันว่าอินเนอร์
1: เนี่ยไอ้หมื่นคอกหมูคอกควายห้องน้ำน่ะเหม็นบื้อเหม็นบึ้งจะแย่ใดดีหา
2: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของโพกรุณากันน้อง
1: แมงงนไข่ขางใส่ขี้หมูกองขยะหนอนไตยุบยุบยับยับอ่ะอุ้ยมันน่าคิดจ้ะ
2: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของโพกรุณาเนี่ยจะทำให้ไข่ขางแมงงนสามารถจะฟักเอามาเป็นตัวได
3: ้ไอ้ลงแป้งปุ๋ยมักเนี่ยจะหูมันย่อยสลายโวยละอีล่า
1: ก็ลุงกับใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของโพกรุณาเปิ้นนั่นน่ะกะจะช่วยย่อยสลายเศษอาหารอินทรีย์วัตถุปุ๋ยมักขี้หมูขี้ควายขี้ไก่รวมไปถึงเศษพืชต่างๆน่ะจะช่วยย่อยสลายได้บ่อยยิ่งขึ้น
2: แต่ก็มีปัญหาแต่เมื่อส้วมที่บ้านกําเดก่อเต็มกําเดก่อเต็มอ่ะ
1: ใจจุลินทรีย์น้ําเข้มข้นของโพกรุณาน่ะจะช่วยย่อยสลายกากอาหารได้ง่ายแล้วก็บ่เต็มบ่อยๆตวย
3: แล้วก็ที่ดินชวนด้วยลุงนะแข็งมันหัวจ้างปลูกอะยังก็บ่จะหางามนี่
4: ใจจุลินทรีย์น้ําเข้มข้นของบริษัทโพกรุณาจะช่วยปรับสภาพดินให้โปร่งร่วนสุยน้ําอากาศจะผ่านได้สะดวกหากพืชสามารถซอนไซได้ดีพืชจะเจริญเติบโตโวย
1: ไก่และผักก็บ่ไข่แข็งแรงไก่ก็พร้อมผักก็บ่งาม
4: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของบริษัทโพกรุณาจะทำให้พืชและสัตว์แข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อโรคและแมลงได้เป็นอย่างดี
3: บ่อปลาบ่อกบบ่อกุ้งน้ำมันบ่ใกล้จะอาดปลาก็ดีกบก็ดีกุ้งก็ดีเป็นโรคไปหอดจะตายอ่ะ
1: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นโพกรุณาน่ะจะไปปรับสภาพน้ำในบ่อบ่ให้เน่าเสียได้ง่ายเพราะจุลินทรีย์น้ำโพกรุณาจะไปช่วยย่อยสลายเศษอาหารมูลของสัตว์น้ำทำให้สัตว์น้ำแข็งแรงบ่เป็นแผลบ่เป็นโรคได้ง่ายมีภูมิต้านทานโรคได้ดีเตยเจ้า
4: จุลินทรีย์น้ำเข้มข้นบริษัทโพกรุณาขนาด 1,000 ซีซี 60 บาทต่ออันวิธีใจก็ติดอยู่ข้างขวดครับ
5: แปลงและขายโดยบริษัทโพกรุณาจังหวัดเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์0532515788723612
6: สาหร่ายสปารูลินาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพมีทั้งโปรตีนวิตามินแร่ธาตุหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสาหร่ายสปารูลินาชนิดเม็ดผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาจัดจำหน่ายโดยบริษัทโพกรุณาจำกัดซอยวัดป่าตันอำเภอเมืองเชียงใหม่โทร053-251-578-872-361-2
0: พี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักก็ได้ยินได้ฟังหมดตกหมดเสียงนะครับก็เสาะซื้อเอานะครับสินค้าดีมีคุณภาพของบริษัทโพกรุณาก็แล้วก็แนะนำกันต่อๆกันละครับราคามาตรฐานทีเดียวนะครับซึ่งก็ทำให้ดีที่สุดปออกปอใจที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต่อจากนี้ก็มาฟังข้าวห่ำกำเมืองม่วนๆจากบริษัทโพกรุณาได้แล้วนะครับ

0: ข้าวซอฉบับแรกในวันนี้ก็มาจากพ่ออาจารย์นันต้อมสาธุเม36ทับ4บุรี5บ้านไร่สันโปงงามสุกเปิงแม่แตงเชียงใหม่ปราชญ์เจ้าบ้านท่านหนึ่งครับเรื่องประเพณีลอยกระทงบทที่1ครับประเพณีมันมาอย่างใดคือลูกหลานได้รับฟังแล้วก็สอนคนที่รู้แล้วก็สอนลูกสอนหลานต่อกันแล้วกันนะครับประเพณีมันมีมาแต่เก้าพ่อแม่เป็นเจ้ามีความประสงค์ให้หูเก้าเง่าเจ้าอย่าไหลหลงเรื่องลอยกระทงยี่เป็งดังอันสืบทอดกันมายาวนานบ่สั้นสมัยโบราณก่อนนั้นจักเล่าใครจ่าคือเจ้าปี่จันคะแนมท่านตั้งใจฟังฟังแหละฟังแหละคนมาเปิดดังๆหน่อยบ้านเฮาเว้ยศาสนาพุทธผสมประสานกับศาสนาพราหมณ์เป็นลักกระด้างการลอยกระทงลงน้ำแม่กว้างอันเป็นหนทางมนุษย์เชื่อถือกันมามีพราหมณ์กับพุทธแยกกันบ่ได้เนอไหนคนไทยทุกภาคมากปวงหลวงหลายประชาชาวไทยภาคเหนือภาคใต้ถึงประเพณีเดือนยี่มาใกล้กลัวจักมีภัยข้อร้ายไปลอยกระทงยื่นยงโคตรค่ายย้ายออกจากห้องกายาแปลงกระทงน้อยทูบเทียนบุผาลอยล่องนาวาแม่น้ำใหญ่กว้างกลัวเป็นบาปกรรมได้ทำก่อสร้างขว้างขยะลงแม่น้ำเพื่อขอขมาเวลาล่วงล่ำต่อพระแม่เจ้าคงคาขออนุญาตยกโตดโตสาพระเทพเทวารักษาพ่อเฝ้าที่ได้ล่วงเกินต่อพระแม่เจ้าขอกราบสุมาแม่ไว้เป็นการปูชาพระบาทตั้นไทยประทับเหนือใกล้หาดทรายเพราะคนเฮานี้ทำความเสียหายปากันทำลายแม่น้ำไหลดันคือสกกระปกลุงลังดังอันปัจจัยสำคัญก็คือน้ำตามประวัติการยาวนานเจนล่ำพ่อสอปุ่นตั้งขึ้นมา 1,490 ภาษาสมัยอาณาอาณาจักรล้านนาหริพุนชัยดังอันต้องเจนเก่าเจนเดิมพญาจารราชของเมืองที่หั่นจังหวัดละปูนแห่งนี้ตามตำนานเล่าขานก้าวจี้ในเมืองแห่งนี้ละปูนสมาคมเกิดโลกห้ามาเป็นห้ากันครับล้มตายหายสูญย้ายจากละปูนไปอยู่แห่งห้องปุ่นไปอยู่หงสาวดีหลีกหนีภัยต้องหลายปีเมื่อนานค่อยครบโรคสงบลงแล้วอพยพปิกมาอยู่บ้านเมืองเดิมก็เลยกึดถึงญาติที่จากห่างเหินภาคกันมาเมินเมืองหงสาหันถึงเดือนยี่เป็งมาเติงดังอันแต่งแปลงกระทงกันไหว้ปักถูกปักเทียนอาหารดอกไม้เอาลอยล่องใต้นาวาเพื่อทรงใจนึกถึงญาติกาพี่น้องเอาอาหงสาวานตั้งแต่นั้นมายาวนานบ่สั้นถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้ฉะนั้นการลอยกระทงประสงค์บ่งชี้ลัทธิดังอีของพราหมณ์สืบทอดกันไว้ในประวัติการเมื่อเฮามีงานยี่เป็งดังอันแปลงกระทงกันบ่มีขอบขั้นตามใจไพมันจ้างคิดฟังต่อบทสองเนอพี่น้องญาติมิตรอดใจไว้ท่าดาฟังว่าจะนั่งฟังกันตั้งอีบทนี้อย่างก่อนในนายเฮยอยากพ่ออาจารย์นั้น
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิธีอินเทอร์เน็ตล้านนา

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักขับมาฟังข่าวซอจากปราชญ์ชาวบ้านแถมท่านหนึ่งก็พ่ออาจารย์นันตอมสาธุเม36/4/5ไร่สันปงงามสุเปิงแม่แต่งเชียงใหม่ต่อบทที่2คือพี่น้องได้หักฟังกันเกี่ยวกับเรื่องประเพณีการลอยกระทงนะครับตุติยวาทบท2จะไขตำนองตามกองแบบเบาไล่เล่าไขจ๋ามาแต่ก้าวเง่าประเพณีเฮาสืบใจเรื่องลอยกระทงจงจดจำไว้ตามที่เปิ้นได้ทำมาก็เป็นการล้ำลึกถึงญาติกาที่มรณาสู่โลกปลายหน้าขอคืออานิสงส์ผลบุญแก่การติได้ปู่จ่าแม่พระประชาชนไทยบ่ได้ตอดละยังฮีดเก่าเครือโบราณลอยบาปลอยเคาะสะเดาะเสี้ยนหนามอย่าได้มาปานพวกเฮาเจ้าข้าถึงเดือนยี่เปงวันขึ้น15ปากันแต่งดาเรียบร้อยแต่งแปลงกระทงองค์ใหญ่องค์น้อยลอยล่องน้ำกว้างโกงกาบวงสวงเทพไทยเทวาสิขาเป็นการปูจาเทวาเทวดาเจ้าได้พร้อมใจกันตึงหนุ่มและเท่าสนุกโมเมาเจ่นล่ำพ่อมูพ่อดูเหมือนแสงหิ่งห้อยลอยน้ำสีใสเจิดจ้าเรืองรองปิงวังยมน่านแม่โขงแม่ของสละน้ำในคลองแสงไฟเจิดจ้ากระทงใหญ่หลวงตั้งขบวนท่าแห่แห่นกันมาคึกคักนำไปถวายปู่จาติวัดร่วมกันก่อสร้างกองบุญพร้อมใจกันจัดสนับสนุนช่วยกันลงทุนกึดแปลงแต่งสร้างมาได้เอาลอยปล่อยน้ำแม่กว้างประกวดรางวัลเท่านั้นเป็นการสนุกสุขใจเจ้าล่ำเมืองเชียงใหม่ห้องล้านนาหมู่นักท่องเที่ยวบินเดี่ยวมาหาลังไหลกันมาชื่นชมอวดอ้างส่วนเมืองลำปางเขาก็แต่งสร้างตามประเพณีเปิดนั้นเขาแห่กระทงไหลลงแม่น้ำเหมือนกับบ้านเมืองเฮาเรียกกระทงนั้นตามเมืองเปิ่นเขาว่าล่องสะเปาลงน้ำแม่กว้างตั้งลำปางคนของว่าล่องสะเปานะครับลงน้ำแม่กว้างเพราะสมัยตะก่อนนี่เปิ่นจะแปลงสะเปาล่องเข้าของครัวเขือนสปะหมุดเศรษฐีมีเงินเปิ่นก็เอาตาลไปอีเป็นต้นลงน้ำกว้างไปใครเอาก็เอาไปนะครับเมืองสุโขทัยใส่ลายเอกอ้างห้องว่าเผาเทียนเล่นไฟไหลน้ำตั้งภาคอีสานก็งดงามเทียนล้ำแสงสีเป่งแจ้งชัยไหลลอยกระทงนั้นมันเหมือนไพ่เปิ้นไหลเรือไฟไปตามแบบเบ้าเพื่อขออภัยต่อพระแม่เจ้าแม่น้ำโกงการนั้นเล่าในวันยี่เป่งเวลาตอนเจ้าตักบาตรส่งเจ้าทำบุญรวมกันที่วัดบ่คือหายสูญเอาไว้เป็นทุนต่อไปต่างหน้าที่เปิ่งทั้งใจคนในโลกล่าผสมกลมกลืนกันไว้เป็นพุทธหรือพราหมณ์สืบสานกันไว้เชื่อถือกันได้อย่างดีเดือนนี้เป็งนี้เป็งแจ้งแสงสีเป็นประเพณีดีงามบ่เศร้าจะได้อยู่จักอยู่กู้กับแผ่นดินรากเหง้าร้านนาไทยเฮาทุกยุคตึงบ่สูญหายทลายมุ่ยมุดจนสุดเจนเชียงศาสนาได้นำมาไข่จ่าฟูอู้ทุกคนคงหูเรื่องลอยกระทงขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ตรงนี้สู่กันฟังก่อนได้เฮยบทที่2เรื่องประเพณีลอยกระทงมันเป็นอย่างไรพ่ออาจารย์นันต้อมสาธุเมษ 36/4 ปุริหามไร่สันโปงงามโสพงเมแต่งเชียงใหม่ปราชญ์ชาวบ้านท่านหนึ่งได้เขียนส่งมาเฮืออำนวยครับเผยแพร่ความรู้ให้ลูกหลานได้รับฟังกันครับก็ด้วยความเคารพยิ่งนะครับ

0: คอกหมูคอกควายห้องน้ำน่ะเหม็นบื้อเหม็นบึ้งจะแย่ใดดีหา
1: ปัจจัยจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของโพกรุณากันน้อง
0: แมงโงนไข่ขางใส่ขี้หมูกองขยะหนอนไตยุบยุบยับยับอ่ะอุ้ยมันน่าคิดจ้ะ
1: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของโพกรุณาเนี่ยจะทำให้ไข่ขางแมงโงนบ่สามารถจะฟักเอามาเป็นตัวได
2: ้ไอ้ลงแปลงปุ๋ยมักเนี่ยจะหูมันย่อยสลายโวยละอีล่า
0: ก็ลุงกับใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของโพกรุณาเปิ้นแน่นักะจะช่วยย่อยสลายเศษอาหารอินทรีย์วัตถุปุ๋ยมักขี้หมูขี้ควายขี้ไก่รวมไปถึงเศษพืชต่างๆน่ะจะช่วยย่อยสลายได้บ่อยยิ่งขึ้น
1: แต่ก็มีปัญหาแต่เมื่อส้วมที่บ้านกำเดียก่อเต็มกำเดียก่อเต็มอ่ะ
0: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของโพกรุณาน่ะจะช่วยย่อยสลายกากอาหารได้ง่ายแล้วก็บ่เต็มบ่อยๆตวย
2: แล้วก็ที่ดินชวนด้วยลุงนะแข็งมันหัวจ้างปลูกไอ้ยังกระบะจะหางามนี่
3: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของบริษัทโพกรุณาจะช่วยปรับสภาพดินให้โปร่งร่วนสุยน้ำอากาศจะผ่านได้สะดวกหากพืชสามารถซ่อนไซได้ดีพืชจะเจริญเติบโตโวย
0: ไก่และผักก็บ่ไข่แข็งแรงไก่ก็พร้อมผักก็บ่งาม
3: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของบริษัทโพกรุณาจะทำให้พืชและสัตว์แข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อโรคและแมลงได้เป็นอย่างดี
2: ป่อปลาบ่อกบบ่อกุ้งน้ำมันบ่ใกล้จะอาดปลาก็ดีกบก็ดีกุ้งก็ดีเป็นโรคไปหอดจะตายอ่ะ
0: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นโพกรุณาน่ะจะไปปรับสภาพน้ำในบ่อบ่ให้เน่าเสียได้ง่ายเพราะจุลินทรีย์น้ำโพกรุณาจะไปช่วยย่อยสลายเศษอาหารมูลของสัตว์น้ำทำให้สัตว์น้ำแข็งแรงบ่เป็นแผลบ่เป็นโรคได้ง่ายมีภูมิต้านทานโรคได้ดีตวยเจ้า
3: จุลินทรีย์น้ำเข้มข้นบริษัทโพกรุณาขนาด 1,000 ซีซี 60 บาทต่ออันวิธีใจก็ติดอยู่ข้างขวดครับ
4: แปลงและขายโดยบริษัทโพกรุณาจังหวัดเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์0532515788723612
5: ไอสปารูลินาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพมีทั้งโปรตีนวิตามินแร่ธาตุหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสาหร่ายสปารูลินาชนิดเม็ดผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาจะจำหน่ายโดยบริษัทโพกรุณาจำกัดซอยวัดป่าตันอำเภอเมืองเชียงใหม่โทร0532515788723612
6: พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักได้ยินได้ฟังมาตรงมาเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจุลินทรีย์น้ำของโพกรุณาปตท.บันทึกใจได้ปันจ่องอย่างที่ผมบอกตะกี้นี่แหละครับนะแถมยมปอสลายสไปรูลีน่าของโพกรุณานะครับอันเนี้ยจำเริญกินถึงวันตามที่เพิ่นบอกขึ้นนั่นนะโอ้พอขวดแรกก็ใกล้จะหมดแล้วเนอะปัดเท่าพี่น้องเหยมันถึงได้แท่งขวดที่สองอะเมาะมันจะคึกคักและเข้มแข็งเฮียกพลังที่เสียไปคืนมาได้ด้วยสาหร่ายสไปรูลีน่าของโพกรุณาครับเหมือนปูชีมื่นยักถึงวันเนี่ยไข้หัวค้าๆนะครับตุ้ยปีดีงามแข็งแรงโอ๊กแดงปลึง เอาไปใจเห็นตั้งแต่วันนี้นะครับตามตัวแทนจำหน่ายมีครับอย่าลืมเขียนข้าวห้ามข้าวซอเฮืออำนวยนะครับบ้านเลขที่110/114ถนนกองทรายตำบลวัดเกตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ 50,000 ต่ออันแผ่วแล้วนะครับก็ขอเตือนเฮือพี่น้องหมู่บ้านเฮาแถมน้อยว่าสอนฮือละอ่อนมันเล่นบอกไฟเล่นอย่างใดสอนฮือละอ่อนมันเล่นบอกทบเล่นอย่างใดกรรมอย่างใดบ่ฮือมันมือแตกบ่ฮือมันนิ้วปุดบ่ฮือมันไปเดือดร้อนไผนี่นะครับอันนั้นก็บอกลูกบอกหลานตัวเล่นบอกทบยักมือปุดแล้วหลายลายเล่นบอกไฟตาบอดแล้วหลายลายฉะนั้นการจะเอาตัวรอดและจะพิการไปตลอดชีวิตแล้วก็จะเสียใจฉะนั้นขอคือเตือนคือกล่าวย้ำกันไว้แถมเรื่องหนึ่งถ้าไปแอวงานวันลอยกระทงระวังกระเป๋าของท่านครับนี่อย่างครับมันหลั่งไหลเข้ามาตั้งที่อื่นมาเป็นนักล้วงนักแซงกายอย่างการนี่คือระบัดระวังเป็นพิเศษหมู่แม่ก้าแม่ขายก็คือระวังแบงปลอมนะครับพ่อคือดีๆอย่างเตือนกันไว้ฮั่นน่ะนี่ก็ว่าไว้ดีกว่าไว้ว่าแม่นก็ครับเข้ามาฟังข่าวซอฉบับต่อไปโอ้เดือนเป่งนี่มันจะม่วนสักมกใดบ่ฮู้แต่ข่าวซอฉบับนี้ก็มาจากน้องสาครพรมชยา4/3ซักใต้ตำบลงิ้วอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับ โอ้ก็ปราชญ์ชาวบ้านท่านหนึ่งในจังหวัดเชียงไฮ้ครับคืนยี่เป็งเดือนเปล่งบนฟ้าส่องปืนโลกล่าสว่างสวัยน้ำคลองเปี่ยมล้นผู้คนสดใสเลียวพอตั้งใดม่วนใจเสียงท่านงานประเพณีเฮามีกู้บ้านสืบจากโบราณบ่ล่าเข้าวัดฟังธรรมยึดกรรมพุทธร่วมสะสมสร้างดีงามปล่อยโคมขึ้นฟ้าศรัทธาล้นหลามต่างปล่อยเคาะนำปล่อยความหมองเศร้ามีตาเผากองหลัวปู่จ่าพระเจ้าพ้องกับมัวเมากองก้องค่ำคืนเดือนหงายยิงจ่ายซอซ่องร่วมกันแต่งย่องกระทงอุ้มไปหิมน้ำด้วยความประสงค์ที่จะลอยลงคงคาน้ำกว้างตามกรรมโบราณไขขานกล่าวอ้างนพมาศนางก่อเก้าคือนางสนมบรมบาทเต้าแห่งพระร่วงเจ้าภูวนัยซึ่งเป็นราชกาละสมัยกรุงสุโขทัยเวียงใจแก้วกว้างมันหลายตำนานนะครับเรื่องการฝีมือคนลือเล่าอ้างนพมาศนางเลิศล้นได้เอาใบตองมาลองภาพว้นประดิษฐ์เป็นต้นกระทงทรงดอกบัวน้ำงดงามจวนหลงถวายได้องค์พระร่วงเป็นเจ้าพระร่วงทรงหันสีสันแบบเบ้าฝีมือนงเยาเลิศล้ำก็เลยถูกใจนำไปลอยน้ำมันแบบปิ้นคว่ำในคลองซึ่งค่ำคืนนั้นเพ็ญเดือน12มีน้ำเจิ่งนองลำคลองกับแห้งตรงกับเดือนยี่เป็งเดือนเปล่งฟ้าแจ้งลมหนาวพัดแสงจุ่มชื้นดูเหมาะแก่การจัดงานคึกคืนพระร่วงตัดขึ้นทันทีว่านับตั้งแต่นี้ยี่เป็งทุกปีจักจัดคือมีลอยกระทงขึ้นเพื่อขอขมาทาลาลึกตื่นในยามค่ำคืนอย่างนี้และพระร่วงองค์ก็ทรงกล่าวจี้เฮาต่างเป็นหนี้สายทานเพราะเฮาใจน้ำประกอบอาหารประมงโรงงานหรือการก่อสร้างพ่องต่อเฮือนแปอยู่กลางน้ำกว้างล่องเรือเดินทางข้ามลัดใจอาบใจกินล้างสารพัดเลี้ยงสัตว์พืชหื้อใหญ่มาพระคุณของแม่น้ำเลิศล้ำนักหนาควรขอเข้ามาปู่จากราบไหว้นับแต่นั้นมาประชาเหนือใต้ที่เป็นคนไทยทั่วทิศต่างก็หันดีและมีความคิดประดิษฐ์แต่งย่องกระทงนำไปลอยน้ำตามความประสงค์ในคืนที่ตรงยี่เป็งเหม็นมั่มยี่เป็งเหม็นมั่นเป็นประเพณีมีมาแต่หั่นต่างสืบเผ่าพันธุ์กันไหว้ข้าวล้านนาหม่อนข้าก้อนใกล้ถึงบทจะได้จบลงขอทุกคนจงโชคดีนะเจ้าเต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยกระปาดเจ้าบ้านท่านหนึ่งสี่มุทิสามสักใต้ตำบลยี่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงไฮ้ฝากกะปี้กับน้องหมู่บ้านเฮาได้รับฟังกันทั้งบ้านนะครับ
0: เนี่ยไอ้หมื่นคอกหมูคอกควายห้องน้ำน่ะเหม็นบื้อเหม็นบึ้งจะย่าใดดีหา
1: ปัจจัยจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของโพกรุณากะน้อง
0: แมงงนไข่ขางใส่ขี้หมูกองขยะนอนตายยุบยับยับอ่ะอุ้ยมันน่าคิดจ้ะ
1: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของโพกรุณาเนี่ยจะทำให้ไข่ขางแมงงนบ่สามารถจะฟักเอามาเป็นตัวได
2: ้ไอ้ลงแป้งปุ๋ยมักเนี่ยจะหูมันย่อยฉลายโวยละอีล่า
0: ก็ลุงกับใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของโพกรุณาแน่นักจะช่วยย่อยสลายเศษอาหารอินทรีย์วัตถุปุ๋ยมักขี้หมูขี้ควายขี้ไก่รวมไปถึงเศษพืชต่างๆน่ะจะช่วยย่อยสลายได้บ่อยยิ่งขึ้น
2: ไอ้ก็มีปัญหาแต่เมาะส้วมที่บ้านกําเด้อก่อเต็มกําเด้อก่อเต็มอ่ะ
0: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของโพกรุณาน่ะจะช่วยย่อยสลายกากอาหารได้ง่ายแล้วก็บ่เต็มบ่อยๆตวย
2: แล้วก็ที่ดินชวนบ้านลุงนะแข็งมันหัวจ้างปลูกไอ้ยังกระบะจะหางามนี่
3: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของบริษัทโพกรุณาจะช่วยปรับสภาพดินให้โปร่งร่วนสุยน้ำอากาศจะผ่านได้สะดวกหากพืชสามารถซ่อนใสได้ดีพืชจะเจริญเติบโตโวย
0: ไก่และผักก็บ่ไข่แข็งแรงไก่ก็พร้อมผักก็บ่งาม
3: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของบริษัทโพกรุณาจะทำให้พืชและสัตว์แข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อโรคและแมลงได้เป็นอย่างดี
2: บ่อปลาบ่อกบบ่อกุ้งน้ำมันบ่ใกล้จะอาดปลาก็ดีกบก็ดีกุ้งก็ดีเป็นโรคไปหอดจะตายอ่ะ
0: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นโพกรุณาน่ะจะไปปรับสภาพน้ำในบ่อบ่ฮื้อเน่าเสียได้ง่ายเพราะจุลินทรีย์น้ำโพกรุณาจะไปช่วยย่อยสลายเศษอาหารมูลของสัตว์น้ำทำให้สัตว์น้ำแข็งแรงบ่เป็นแผลบ่เป็นโรคได้ง่ายมีภูมิต้านทานโรคได้ดีตวยเจ้า
3: จุลินทรีย์น้ำเข้มข้นบริษัทโพกรุณาขนาด 1,000 ซีซี 60 บาทต่ออันวิธีใจก็ติดอยู่ข้างขวดครับ

ได้ยินได้ฟังกันหมดแล้วนะครับรู้จักแล้วว่าจุลินทรีย์น้ำของโพคโรนาซอกสวยใจนะครับนอกจากนั้นสลายสไปรูลินาท่านเอาไปใจเถอะครับผมนี่อาจารย์อำนาจฮื้อละอ่อนเอาฮื้อผมกู้เดือนทีเดียวละครับนะเดือนละขวดเดือนละขวดปะมาหันปูสีมื่นยากเลยนะมันดึงตุ้ยปีดีงามแข็งแรงโอ๊กแดงปะลึงโอ้แท้นะโอ้ครับปะต้องคือคักละเข้มแข็งเฮียกพลังได้เสียคืนเสียไปคืนมาได้ครับด้วยสลายสไปรูลินาของโพคโรนาสำหรับวันนี้จะเป็นได้จากลาเจ้าปีในน้องผู้เป็นที่ฮักตั้งหลายไปก่อนขอพี่น้องทุกท่านโชคดีมีความสุขในทั่วหน้ากันครับ

讲嘉颖。

0: อดีอูบอดได้คือมันหา
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

想象。

ไก่แก้วซ้ำส้นต่างก่งคอขันคงถึงตึงยามรุ่งสางแล้วเจ้าตะวันเจ้าเฮ้ยมันบ่รออยู่เฝ้าหานพดมาตังขอบฟ้าลูกเตะน้องจ๋าอย่ามัวเนินจ้ามาพอโลกล่าเรืองรองวันใหม่มาแล้วอย่ามัวถ่ายถอนเอาแต่รับนอนลูกเตะน้องเนาลูกเตะน้องเนาเนี่ยล้างหน้าสีตาดังไฟดึงเข้าเนื้อตัวยิงเราหนักน้องเก็บผ้าห่มม้อนคือมันพร่ำพร้อมก่อนออกจากห้องเฮือนมาถูบ้านกวาดปื้นกับเข่ากับป้าป่อแม่ลูกมาก็จะได้พร้อมเสียงอีปู่สอนหลานเน้อใบหน้าเกี่ยงเงี่ยงหูฟังน้อยเตอะเงี่ยงหูฟังน้อยเตอะต่อจากนี้เป็นเวลาเกินชั่วโมงพี่น้องหมู่บ้านเฮาจะได้รับฟังรายการข่าวห่ำกำเมืองสาระเนื้อหาความบันเทิงซึ่งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขตซิปหรือโรงพยาบาลแม่และเด็กเชียงใหม่ได้มอบคือผมอำนวยกรมพัฒได้มาเล่าข่าวคือพี่น้องได้ฟังในด้านสุขภาพได้การรักษาดูแลตัวเองเพื่อสุขภาพฉะนั้นถ้าท่านปฏิบัติตามก็อาจจะเป็นประโยชน์บัดนักกันน้อยทีเดียวครับถึงวันนี้ท่านอยู่ถึงวันคนเฒ่าคนแก่จะอยู่เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเพื่อแข็งแรงบ่เป็นพยาธิกาหรือว่าท่านจะรอซ่อมสุขภาพก็ถามตัวเองเหตุก่อนครับฟังรายการนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับท่านมนักกันน้อยทีเดียวครับ

0: เอามาฟังข้าวห้ำกำเมืองฉบับแรกวันนี้รสชาติของชีวิตคนเฮาเนี่ยมันต้องฝาดส้มขมเค็มมันฮู้กันหมดครับอย่างครับเพราะอายุอานามมันเข้าวัยชราขึ้นมาฮู้หมดอ่ะครับฉะนั้นรสชาติของชีวิตสู่ไปไอ้ของครับ
1: ท่านกำลังให้ฟังCM77
0: วิทย์มโนในหัวใจพี่น้องมันเกี่ยวข้องบ่วงก้องโลกีหันอันหายใครย้ายลาหนีหันอันงามดีใครคุยอยู่ใกล้เออพุทธทุกตนเทพพรหมโลกไหวทรงสอนเวไนเตศไว้การเกิดคือการตุกเนื้อต้านท้ายอริยสัตว์ได้ฟังมาคนเฮาทุกยุคและทุกภาษาตุกติดตัวมาก่อนเกิดแล้วเจ้าตุกตัวปิดดาเมินมาก่อนเข้าสู่คันมันดาก่อนเก้าตุกอยู่ในคันมันดานั้นเล่าได้7-8-9คราวเดือนรสชาติชีวิตอ่านคิดคงเหมือนบ่พิษแผลเลือนอาหารน้ำเข้าตั้งแต่เกิดกายตุกหลายแต่เจ้าฮ้อนหนาวทนเอาบ่เว้นเจ็บเป็นโลกามันมาหนีบเก้นบ่เว้นเผ่าผู้คนใดอันเท่าเหี่ยวม่านที่มันบีบใจเปลืองเงินคำไปกับการแต่งย่องโลกนี้ยิงใจจำไปเกี่ยวข้องกู้จองกู้เวนกู้ฟัดเออเอากันแห้งกันมีอันภาคปัดรสชาติชีวิตเนินายกว่าเฮาพี่น้องจะต้องเจ็บตายปะอันตรายมาหลายบ่น้อยอันหมวนอันงันติดวันปันซอยกึดกอยปะมาถึงนักก็นักแล้วก็นักชีวิตคนเฮายามเมายามหักรสชาติเข้มข้นหวานมันยามจังกันนั่นไข่ฟันฟักกันรสชาติมันเผ็ดฮ้อนบ่น้อยรสชาติของหวานขาดตาลขาดอ้อยน้ำพริกหนุ่มลืมใส่ฮาชีวิตบ่ปรุงเปื้อนฝูงลุงแน่เหมือนเฮานุ่งผ้าผืนเดียวอันป่อป่านนั่นบ่ฟันเป็นเกี่ยวสาวเคิร์นอยู่เดียวอย่างใดอย่างอันขาดรสเผ็ดเค็มบ่เต็มขีดขั้นจางอย่างยางให้นั่นกรรมเก่าโบราณเมินนานเชื้อจั้นจ่ายิงขาดหั่นสามีดังจุ่มปวกนั่นขาดหั่นควายสีดังมารีขาดแมงปู่เพิ่งดังขัวขาดหาวยามเปล่าสะเลิงจักเปิ่งอันใดละมิ่งน้องชีวิตคนเฮาอาเอาเปื่อนป้องจำต้องปรุงหื้อลำดีบุรุษเพศนั่นกู้กันอิถีภรรยาสามีกู้คุยกู้ข้างหักแต่งงานกันจัดสรรแต่งห้างเอาตังไม่ตีผูกมิตรช่วยกันยุกกำกึดทำอ่านคิดชีวิตกูต้องปรับปรุงลมหัวจมใต้ดีให้ต่ำสูงช่วยกันพยุงบ่สูงต่ำหันบ่แง่วเหลือกันลวกมันเกินขั้นบ่กึดไผมันเหลื่อมล้ำแบบน้ำบ่มัวแบบบัวบ่จ้ำเพลียงพร่ำผ่อนฮืออภัยเออกู้กันแล้วบ่แค้วกันไหนปรุงรสเสริมไปจนมันกุ้มเท่าคนหนึ่งเป็นแกงคนหนึ่งเป็นข้าวสวรรค์แล้วเฮาพี่น้องเอ้ยยังมีแถมหลายยังยายซอซองมนี่ต้องลาทีสวัสดีทุกท่านผู้เต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยรสชาติของชีวิตสุขสันต์ดังอาหารหูอันแต่งรสเค็มเผ็ดขมหวานมันปรุงแต่งเอาเอ้ยสวรรค์บ่ใช่อนาคตนรกต่างหากมันในใจนี่นะครับคนเฮาถ้าฮู้รสชาติของชีวิตมันธรรมดาธรรมดาจะไปจริงจังอย่างกับมันนะครับชีวิตนี้คือละครเท่านั้นเองครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับการทำการทำงานตึงวันนี่ทุกคนก็ต้องมีการมีงานทำทั้งนั้นครับพยายามดูแลสุขภาพตัวเองอย่างที่ผมเคยอู้อยู่บ่อยๆว่าท่านจะอยู่ตึงวันเนี่ยอยู่เพื่อเสริมสร้างสุขภาพเพื่อแข็งแรงอยู่เสมอคือมีความคล่องตัวสติปัญญาว่องไวอยู่เหมือนเดิมประสาทดีอย่างดีอย่างเนี้ยตาดีหูดีเฮาเนี่ยได้จะอยู่อย่างนี้เฮาจะอยู่เสริมสร้างพลังในร่างกายนะครับคือดีหรือจะอยู่เพื่อรอซ่อมสุขภาพอีกเป็นต้นคนที่อยู่รอซ่อมสุขภาพนะชีวิตมันหมดความหมายเลยจะบอกคือดังนั้นการทำการทำงานต้องมีการพักผ่อนปนหอวัยอย่างเงี้ยการต้องหูจักพักผ่อนแห้งตัวอ่อนจะไปแบกของนักก่อนแอลบะฮักก่อนหลังจากกองฉะนั้นต้องมีการพักผ่อนหมายถึงการพักผ่อนคลายความตึงเครียดลดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ารวมทั้งการปรับปรุงรวบรวมกำลังร่างกายและจิตใจให้สดชื่นและมีกำลังขึ้นมาใหม่แถมกำนึงครับฉะนั้นการทำงานอย่างเคร่งเครียดหรือหักโหมจนเมื่อยล้ามาหลายชั่วโมงควรต้องมีช่วงหยุดพัก10นาที15นาทีละครับเพื่อเปลี่ยนกิริยาท่าทางกินน้ำพ่องแม้ว่าจะใช้เวลาสักเล็กน้อยแต่ก็คือประโยชน์อย่างคุ้มค่ายกตัวอย่างเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมกาซึ่งได้จัดให้มีช่วงพักในทั้งภาคเจ้าภาคบ่ายประมาณช่วงละ15นาทีอย่างนี้เป็นต้นนอกจากช่วงยุบพักกลางวันซึ่งแปลว่าทำเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นอย่างน่าพอใจครับฉะนั้นการพักผ่อนนอกจากจะมีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในแต่ละวันละวันแล้วในการประกอบอาชีพโดยทั่วไปหรือการดำเนินกิจกรรมใดๆก็ตามอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานอาจจะต้องฮื้อเวลากับการพักผ่อนเป็นช่วงๆตัวอย่างเช่นใช้เวลาในช่วงวันหยุดแต่ละอาทิตย์เพื่อฮื้อร่างกายและจิตใจได้ผ่อนคลายเพื่อจะได้ปิกมาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในวันต่อมาจะไรล่ะครับครับพี่น้องหมู่บ้านเฮาติฮักเหมือนกับผมสอนละออนเล่นสล้อซอซึงเนี่ยก็เฮาเต้งเข้าเต้งเข้านะครับสักกรรมนึงผมต้องปล่อยเขาเล่นพอเล่นสักกรรมแล้วก่อยห้องมาใหม่ครับคือมันคลายความตึงเครียดเหตุกรรมครับเนี่ยละออนมันเป็นวุ้ยครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งคือพี่น้องได้ไปพิจารณาอย่างนั้นจะไปเคร่งเครียดโม้เอาก็งานอย่างเดียวเนี่ยการต้องหูจักพักผ่อนพอครับ

ับความสุขของคฤหัสถ์เขานี่มันมี4อย่างพระนางตอมสาธุเม36/4มุริห้ามาไร่สันโปงงามโซเปิงแม่แต่งเชียงใหม่พนบอกว่าสุขของคฤหัสถ์มี4อย่างยอหัตถาฝ่ามือกลับนบตั้นที่เคารพผู้ฟังทั้งหลายพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องสหายมิตรรักยิ่งใจมากมายตัวหน้าโอ้ใจฟังเอาเนอหมู่เฮาเจ้าข้าสำนวนวาจาข่าวจ้อยบอกว่าลูกล้านป่อนานป่อนน้อยป่อแก่แม่เท่าชลาหม่อนข้าแต่งคิดเป็นปริศนามาโฆษณาคือฟังตัวห้องสำนวนข้อใดบ่ใครถูกต้องมันผิดแนวกองธรรมะขอกราบสุมาลวดคาระวะกับท่านผู้ตั้งใจฟังเอาเรื่องความสุขมาเล่าสู่กันสุขปัจจุบัน4อย่างเต่าอันครับสุขมี4อย่างลองฟังป่อนานตอมมันบอกครับอันนี้ของคฤหัสถ์จัดบทสั้นๆพอเป็นแนวทางอ่านนับข้อ1ความสุขจากการมีทรัพย์สมบัติมากด้วยเนืองนองสัพพะของใจมีไว้เป็นกองเข้าของเงินทองบ่อึบอยากกันจะอยู่จะไปจิตใจมุ่งมั่นมีความสำราญมากนักความสุขข้อ2ต้องการจ่ายทรัพย์บริโภคคือปอดีปอดีปอดีปอดีสุขในข้อนี้มีเทียมมีเทียบเศรษฐีอยู่ดีกินดีต่อเต้ากุมเท่าสินทรัพย์นับหลายแผ่ภายลูกเต้าสุขสบายเฮาเจ็ดล้ำสุขข้อที่3ใส่งามเหมือนน้ำบ่ได้เป็นหนี้คนใดก็ไม่เป็นหนี้ไผหรือมันเดือดร้อนน่ะจ้าเงินทองของใจตึงบ่ยืมไผสุขในฤทัยบ่ได้เป็นค่าบ่ได้ไปขี้ค่าไผคนในสังคมนิยมตัวหน้ามีกัลยาณมิตรข้อ4นั้นนาหาเลี้ยงชีวิตประกอบกับด้วยการงานที่สุดจริตบ่ผิดทางการประกอบการงานในทางถูกต้องสุขอุ่นตุ่นใจไพ่บ่มาคล้องเหมือนกับได้คลองของติดเฮามีปัจจัยในด้านชีวิตอยู่กับพื้นบ้านของเฮาปัจจัย4นี้บ่มีมองเงาเป็นเครื่องบรรเทาชีวิตเฮาได้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานอาหารเลี้ยงไส้จำเป็นต้องมีไว้ใจคือ1อาหารต้องการมีไว้เมื่อถึงคาบเข้าง่ายแรงผักกาดผักเพิกกะหล่ำบะแตงกับน้ำพริกแดงแกงบะค้อนก้อมโอ้โหบะค้อนก้อมยามนี่เหมาะเนอะเฮ้ยแกงอ่อมคั่วในใส่ใบผักป้อมแกงผักกลุ่มดองหน่อไม้นี่ปัจจัยที่2สำรองเอาไว้ตั้งเครื่องห่มย่องแพรพันเปลี่ยนพ่องแล้วแต่มีสีมีสันยังแควนะจ๊ะมาได้กับเสื้อมาห้อมก็ก่ายมันก็เลยตีนอนหมอนมุ้งผ้านุ่งสีสันลวดลายงดงามสีครามมาห้อมเอาผีครามมาห้อมเน็ตก็ได้ดีผ้าครัวอย่างดีสีแดงอ้อมต้อมสีประจำวันอาทิตย์แน่แน่ปัจจัยที่3ติดตามชีวิตสถานที่บ้านหอเฮือนตีนาตีให้มีไหวแปลงสวนมันสมปุ้งกวนกึดล่ำตำสร้างเป็นตีอาศัยในจองในบ้านมีความสำราญยิ่งนักจักเป็นสันได้ขอไขบอกตักก้อยอดใจตั้งฟังไปสุขคนนี้ต้องมีปัจจัยเนอะดินน้ำลมไฟก็จักอยู่ได้ข้อ4นี่นามียาแก้ไขเกิดโรควัดไอสปะยาสมุนไพรยาไทยยาละยาผงยาต้มยาดองยาน้ำยาเม็ดบรรจุกระป๋องเครื่องหมายรับรองอย.ถูกต้องฟังคือดีเนี่ยบ่มีโรคภัยอันใดมาข้องเป็นโจกลาบเฮาหญิงนักเนี่ยเรื่องความสุขจะขอยุบพักไว้เสียเต้าอี้เนอนายสุขสบายตัวนี้ไปหน้าม่อนข้าวาดวางลงก่อนเลยนายเฮยนี่นะครับสุขของคฤหัสถ์มีอยู่4อย่างซึ่งปนันตอมสาธุเม36/4มุทิหามาไร่สันปวงงามสบเปิงแม่แต่งเชียงใหม่คืออํานวยมาเสนอให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เป็นข้อคิดนะครับ

เข้ามาอู้เรื่องการพักผ่อนเป็นธรรมดาอยู่เองครับการพักผ่อนโดยหยุดพักเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดและลดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจอาจจะไม่ใช่การหยุดอยู่เฉยๆแต่อาจพักผ่อนโดยเปลี่ยนอิริยาบถไปทำอย่างอื่นแทนก็ได้ครับเตียวแยงพอต้นไม้หันๆนี่โอ้พอละกะ

อมดอกนิ้วดอกกวาวบานแดงอมต้มในแผ่นดินดอนป่าไม้ใครหนีไปส่งในดงป่าไม้เมื่อ

0: อันนี้ไปก่อนอันนี้ก็เป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับพี่น้องบ้านเฮาครับทุกคนฟังรายการนี้กับทุกคนก็ปรารถนาหาความสุขทั้งนั้นแหละครับนะความสุขสี่อย่างที่ปนันตอมสาธุเมนั้นว่าก็ถูกต้องเหมือนกันครับความสุขแห่งอย่างผัวเมียเข้าใจกันนิกามันก็เป็นความสุขเนาะผัวเป็นไฟเมียเป็นน้ำผัวเป็นท่อจ้ำกับเมียไฟผัวเป็นเปียดเมียแป้งก็เป็นสายกันผัวสะพ้ายเมียก้อนเข้าบ้านนะอู้กันหลงส่งกันปอนะพะโถมีเงินคำนิดนิดน้อยๆก็ม่วนอกม่วนใจแต่ปะวันวันนึงปะหน้ากันแปงหน้ายักหน้ามันเข้าใส่กันนะปะต้องมาถึงจะมีเงินสิบล้านไปเอาความสุขที่ไหนมาเนาะประนานว่าใหญ่แต่โอ้ฮั่นปีใหม่ก็จะเข้ามาแล้วเนอผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นป่ออุ้ยแม่อุ้ยเป็นป่อดองแม่ดองเนี่ยนะป่อเฒ่าแม่เฒ่ากันนั่นนะเปิงดีฮัดปั่นปอนไว้พ่องเนอครับใกล้ปีใหม่แล้วปั่นปอนอย่างใดปอนปีใหม่ลูกหลานมาดำหัวฝ้ายใหม่มือเอามาลองมัดมือก็แล้วเปิ้นมัดอย่างใดเด็ดฝ้ายใหม่มือจ้างบ่จ้างฝึกฮัดเอาไว้ให้พ่องครับลูกหลานมาดำหัวจะได้ปั่นปอนได้ถูกบ่จะมาถึงอยู่ดีมีชุบเนอได้แต่อันมันบ่ถูกต้องนะครับประเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องปีใหม่คือฮึฟังวะปีใหม่เมืองเฮานี่นะป้านานตอมสาวทุเบครับบ่ไร่สันปงงามสะเปิงแม่แต่งเจียงใหม่เพื่ออำนวยมาห้ามเพื่อพี่น้องฟังเพื่อเตรียมเอาไว้ปักกระตืมปีใหม่ปีพ.ศ.2544เนี่ยมันเป็นยาใดพ่องลองฟังดิครับปักกระตืมยืนยันบอกไว้มะเสงเมืองใต้ล่วงไส้เมืองเหนือความจริงนั่นแหละแปะกินบะเขืออาศัยเปิ่งเขือข้ามน้ำแม่กว้างนั่นระวังเนอขวากหนามมะขวางขีดขว้างอันเป็นหนทางเลวร้ายพระสุริยะอาทิตย์อย่างย้ายคล้ายออกจากห้องสีมีนสู่ราศีเมษแจ้งเจตหันจริงตามปฏิทินแน่จริงถูกต้องปกติมากประกาศตัวห้องเก้ากล่องลองปืนลองปืนแจ่มชัดนะครับสุขที่13เมษาแม่นตักตามฮีดเก่าเกื้อนมนานแฮม5ค่ำนั้นเป็นวันสังขารล่องตามตำนานโบราณกล่าวอ้างคือเพียววัดวากวาดจองกวาดบ้านที่อยู่อาคารล้านก้า14เมษาอาวแอปีหน้าป้ากันแต่งท่าดาต่างโบราณเปิดกล่าวไว้ในประวัติการได้แก่สงการวันเน่าเนอเจ้าเป็นวันบดีด่าตีลูกเต้ามุสาวา
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: จอดจอดจอดจอดขอดูใบขับขี่หน่อยแล้วครับ
2: มีครับนี่ครับ
1: โอ้หน้าบักให้เหมือนตัวใดเนาะภาษีต่อหรือยังพรบขาดก่อนเนี่ย
2: บักขาดครับเรียบร้อยหมดกู้อย่างครับมั่วกันนอกผมก็ใส่ครับผมไปได้ระบอกครับ
1: ยังไปบ่ได้เตื้อจ่ายค่าปรับมา400ก่อน
2: ข้อหาอย่างครับผมมีครบกู้อย่างเลยครับ
1: ข้อหาป้ายทะเบียนหัวเลข2มันหายเนี่ยบ่หันกะ
2: ปาดเท่า
3: ปุจาเจ้าพี่จาเนี่ยคนเนี่ยเป็นตำรวจปลอมสอกเงียบคนไปเลยข้าเจ้าก็โดนมาแล้วเจ้า
4: เอ้าเพราะฉะนั้นไปโรงพักเลยข้อหาปลอมเป็นตำรวจรีดไถรับซวย
1: โหจ้าจ้าจับผมมาได้ครับผมเงียบเขาได้เขาที่แล้วผมยังจ่ายให้จ้าเลยอ่ะ
4: เออที่ซ้ำดีเพิ่มแหมข้อหาหนึ่งติดสินบนเจ้าหน้าที่ทำให้ตำรวจดีๆเปิ้นเสื่อมเสียหมดไปขังลืม
1: โหโหจ้าจ้าจับผมมาได้นะครับ
4: ขังลืม
1: เงียบผมมาได้นะครับโอ้ผมมาแล้วผมก็ฮือเหรอ

0: สวัสดีเจ้าอาจารย
1: ์สวัสดีครับปลาลูกมาสมัครเรียนกันครับ
0: เจ้าสวัสดีอาจารย์เฮียลูก
2: สวัสดีเจ้า
1: ลูกคุณเฮียนเกรดดีกว่าครับ
0: 3ปลายเจ้าอาจารย
1: ์ดีๆๆพอดีโต๊ะของเฮียนเฮาก็บ่พอคุณจะต้องซื้อโต๊ะใหม่ห้องน้ำมันก็บ่พอคุณจะต้องบริจาค 20,000 ค่าบำรุงสโมสร 8,000 ค่าสมาคมผู้ปกครองและก็ก้า
0: ปอปอปอไหนว่าเฮียนฟรีจะบ่เสียค่าเทอมอย่างใดล่ะเจ้าอาจารย
1: ์เอาก็บ่เสียนี่เป็นค่าบำรุงคุณบ่เข้าใจ
0: เข้าใจเจ้าเข้าใจที่สุดไปลูกบ่เฮียนโฮเฮียนในเวียงแล้ว
2: ลูกจะเฮียนในเวียงลูกอยากมีโทรศัพท์มือถือ
0: บ่เฮียนบ่เฮียนไปโฮเฮียนนานาชาติบ้านเฮาปูนดีกว่าน้อย
1: บ้านคุณมีโฮเฮียนนานาชาติกะ
0: มีกะจะเอาชาติอะหยังเขมรพม่าไต้ใหญ่แมวกะเลี้ยงมูเซอร์จบมาอีแม่จะส่งมือไปเป็นล่ำรัฐมนตรี

0: ฮ่าเมื่อใดมันจะมา
1: เออเมื่อใดมันจะมาสักเตื่อเนี่ยฮะนัด9โมงเจ้านะบัดเดี๋ยวนี้11โมงปลายแล้วอ่ะลองโทรไปมาสักกรรมรอมาล่างรถมันเสียให้ก้าม
0: านี่มานี่ข้าเจ้าจะโทรไปเอง
2: ฮัลโหลฮัลโหล
0: โอ้อายนัดอู่ธุระกับข้าเจ้า9โมงเจ้าอ่ะข้าเจ้ามารอตั้งแต่8โมงแล้วบัดเดี๋ยวจะเตี้ยงแล้วยังบ่มาเด้อก้า
2: อ๋อจะถึงแล้วครับจะถึงแล้วครับกำลังจะเลี้ยวรถครับ
0: ข้าเจ้าโทรมา2รอบ3รอบก็บอกว่ากำลังจะเลี้ยวกำลังจะเลี้ยวแล้วก็บ่มาถึงสักเตื้อจะเลี้ยวที่ไหน
2: จะเลี้ยวออกจากปากประตูบ้านครับ
0: โอ้ยไอ้เหยิมซัก

0: คุณเหยิมซักคุณเหยิมซักคำขวาย
1: ครับเจ้านายครับ
0: โอ้ผมมาพอใบเซ็นเวลาทำงานของคุณแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคุณมาขวายตลอดเวลาเป็นเพราะอะไรยังกะ
1: อัน
0: ฟังก่อนเข้าทำงานเวลา8โมงแต่คุณมาเกือบ11โมงทุกวันหืออ
1: ันที่ผมมาจ้านะครับพ่อผมก็ป่วยแม่ผมก็เสียเมียผมก็ลูกต้องน้องก็ตกขันได้ผมแล้วมาจ้าครับเจ้านายครับ
0: เปิ่นถึงว่าคนมาขวายมันถึงมีข้ออ้างตลอดเวลาเอาอย่างอีถ้าคุณยังบับปรับปรุงเรื่องเวลาสิ้นปีนี้ทางบริษัทจะมอบโล่พนักงานมาขวายดีเด่นให้คุณเนอะ
1: ขอบคุณครับเจ้านายครับ
0: ยังมาขอบคุณอยู่เหยิมชัก

0: สวัสดีพนักงานทุกๆคนวันนี้เป็นงานเลี้ยงประจำปีของบริษัทเฮาจะมีการมอบโล่ให้พนักงานดีเด่นหลายแผนกด้วยกันเพราะฉะนั้นไผ่ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ขอให้ขึ้นมารับโล่รางวัลบนเวที เริ่มจากรางวัลแรกก่อนรางวัลพนักงานมาขวายดีเด่นได้แก่คุณเยิมซักคำขวายเชิญขึ้นมารับรางวัลเลยครับคุณเยิมซักคำขวายเชิญครับคุณเยิมซักคำขวายมาก่อเชิญขึ้นมารับรางวัลบนเวทีครับ
1: บ่มาเถอะครับก็รางวัลพนักงานมาขวายดีเด่นมันจะมาเจ้าน่าจะได้มันก็มาขวายแล้วกันหัวหน้า
0: โอ้โหอย่างอี้เป็นล่ำเป็นเหลือข้าน่าจะมอบโล่รางวัลดีเด่นให้มันแต่แต่มันก็ยังมาขวายอยู่มันถึงหนักแก่แต่เยิมซักคำขวายนี่นะ

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกับผมนายบุญลุ่มสุ่มทองคำสังกัดพรรคพลังเงินเบอร์80คนเมือง 100% ครับขอเสนอตัวรับใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องเป็นส.ส.บ้านเฮาคนบ้านเฮานะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายย่อมฮู้จักปัญหาบ้านเฮาดียังกำมักเก่าที่เพิ่นว่าจะซื้อล้อหรือพ่อที่แกนจะเลือกผู้แทนหึงแงนพ่อหน้าเลือกผมนะครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาเตียงแต้จะไปลืมนะครับผมนายบุญลุ่มสุ่มทองคำเบอร์80จะขอรับใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องเด้อครับ

0: อซออยู่ก็ฮะเมื่อใครเป็นเนี่ยโอ้ดีขนาดเต้พ่อประเดี๋ยววะถนนเป็นลุมเป็นบ่อเมืองไฟก็ลุกก็ล่มตีดอนน้ำก็แห้งตีลุ่มน้ำก็ท่วมระยะจะเอาอย่างไรฮะ
1: อะไรอีกล่ะอะไรอีกล่ะใครมาเดือดนันสันลาวตามูนี่อีกแล้วเนี่ยฮะ
2: ก็ชาวบ้านเนี่ยค่ะ
1: ท่านสอสอกำลังพักผ่อนอยู่เมื่อคืนก็กลับดึกไม่ได้นอนเพราะท่านมัวไปติดงานบ่นอนแน่บอดเอ้ยงานน้อยหนาบอลน่ะใครมีอะไรจะสั่งเสียก็สั่งเสียไปเลยสิ
0: บ้าสั่ง
2: บ้าสั่ง
0: ถ้าบ้าป้าตัวสอสอวันนี้ถ้าบ่ออกมามีปัญหาแน่
3: เฮ้ยไผมาเดือดนั้นสั่นเล่ากันทำมาฮะก็ดึงบอกแล้วว่าเป็นเวลารับเวลานอนของสอสอผมดึงบอกแล้วว่ามีอะไรสั่งเลขาไว้นี่คุณเลขาถ้าอู้บุหูเรื่องก็ปล่อยมาเอามาเลย
0: บ้าเดียวนี่นายท่านสอสอหูกอ
4: ลืดจ้ะ
0: ถนนเนี่ยมันเป็นลุมเป็นบ่อ
4: ลืดจ้ะ
0: เมืองไฟก็ลุกก็ล่ม
4: ลืดจ้ะ
0: นั่นไงจะได้เลยจ้าลืดจ้าน้ำที่โดนที่แห้ง
4: ลืดจ้ะ
0: แล้วที่ลุ่มก็น้ำท่วม
4: ลืดจ้ะ
0: แล้วจะแก้ไขยังไง
4: ลืดจ้ะ
3: เอาละบ้าเดียวนี่ปัญหากูซิงกูยังผมหูหมดละเวลานี้ผมขอเวลาไปรับก่อนนะครับ
5: เนี่ยอันน่ะ

0: หมู่เฮามารวมตัวกันนี่ก็ดีแล้วแฮมบักกี้วันจะมีการเลือกตั้งส.ส.ใหม่เนาะ
1: สวัสดีครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านทั้งหลายผมนายบุญลุ่มซุ่มทองคำส.ส.เจ้าเก่าเจ้าเดิมปิ๊กมหาเจ้าปี่แน่นอนแฮมแล้วครับ
0: เออจ้ะ
1: เต้าที่ผมได้เป็นส.ส.นี่นะครับ
0: เออจ้ะ
1: ผมก็ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมบ้านเมืองสาธารณชนมากมายนะครับ
0: เออจ้ะ
1: คือว่าทางด้านสังคมผมก็ได้มอบเงินให้กับขอทานคนหนึ่งเป็นเงินอยู่8บาท
0: เออจ้ะ
1: เพื่อเอาไปซื้อกินเหล้ากินข้าวถ้าบ่มีผมมันนั้นรับรองว่ามันบ่อดเหล้าอดข้าวตายให้มันหู้ไปกะครับ
0: เออจ้ะ
1: ทางด้านศาสนาผมก็ได้สมทบทุนให้กับทางวัดเป็นจำนวนเงินอยู่200บาท
0: เออจ้ะ
1: เออแล้วก็ทางด้านการเกษตรผมก็ได้เหมาผักกาดไปอุ้ยคำเอาฮื้อเปิ้นไปเลี้ยงในงานบ้านศพนี่คือคุณงามความดีของผมนะครับ
0: เรื่องจ้ะ
1: เออแล้วก็สมัยหน้านี่คงจะเลือกผมแถมนะครับน้อ
0: ไม่เลือกจ้ะ

0: พี่น้องหมู่บ้านเฮามาครบกันหมดแล้วบ่คือทางการเปิ้นเฮามาประชุมด่วนเด้อเรื่องไข้หวัดนกนี่นะที่เฮาไปลงทะเบียนไก่ไว้นั่นนะคือว่าบัดเดียวเนี้ยไข้หวัดนกมันยังบ่หมดไปเด้อหมู่บ้านใกล้เฮาเนี่ยตายกันแฮ่เมาะเพราะฉะนั้นบ้านเฮามันอยู่ใกล้รัศมี5กิโลเมตรเปิ้นสั่งฮื้อยับไก่ทุกรังคาเฮือนเพราะวันพุ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่เพิ่นจะมาเก็บไก่ไปฝังฮื้อหมด
1: อันญาติอนุญาตมันหลวง
0: โอ้ยายหมออ
1: ันยังไก่โจรนี่มันบ่เป็นหยังก้ามันแข็งแรงดีอยู่นะครับ
0: โอ้มันไปได้จะได้มันเป็นสัตว์ปีกโล่แม้แต่นกเพิ่นยังเบือขว้างเลย
1: พ่อหลวงครับอย่างถ้วยกาไก่เนี่ยเฮามาใส่แกงกินนี่จะอันตรายกว่าครับ
0: โอ้ไอ้แซมอันนั้นมันถ้วยโล่คนยังบ่เข้าใจฮะไปยับไก่ไว้จะบ่ฮื้อเหลือมันผิดกฎหมายนะ
1: มามีละผู้เตะถอยกูเขาเฮ้อมื่นฉามกูยังบักขายเนี่ยเนาะ

0: ลุงใจลุงใจไม่ไหนอ่ะลุงใจอ่ะ
1: ลุงมีเพศชาม
0: โอ้ยอย่าไปนั่งในร่างกายไปให้อย่างพูดนะม่
1: อพูดเตะถอยลุงนะกะลุงเสียดายปนื้อหมื่นชามลุงบักขายจะมายับของลุงไปค่ะ
0: ก็สะได้ก็ต้องแก้ปัญหาไม่ใช่ว่ามานั่งให้น้ำตาหรือจะแก้ปัญหาไก่โจรเฮาได้
1: ไอ้ไก่ปูมองมึงเราแฉม
0: ไก่ปูมองนะว่ะเขาก็จะได้กับลุงใจ
2: มันมอกจะตายเฮียแต่น้อลูกขึ้นมาป้ากันมันนั่งให้อยู่ในเล้าไก่มันเป็นพ่อเป็นแม่ชูตั้งใดฮะกำเดียวกันเนอะก่อนข้าตายนี่ชูจะให้ยังอีกันก่อหาไปให้ไก่ไก่ข้าก่อนที่ข้าจะบุ๊บถึงไก่ถึงคนไป
1: เอาอย่างนี้บ่แชม
0: ยายลูกใจ
1: หัวข้าจะเอาไปช้อนบ
3: ่ท่านกำลังรับฟังเสียง77วิทยุอินเทอร์เน็ต

0: ก็เดี๋ยวก่อนจะมาหันตัวนะ
1: ไปมันก็ให้กูแม่งเน
2: อะอ้าวแล้วลุงสองคนนี้จะไปไหน
0: เอ๋บอกนะครับไปไหนก็เอาลงใจว่านะครับ
2: แล้วลุงล่ะจะไปไหน
1: อ
2: ัง
1: คุณนั่งอ่ะผมก็บอกงูจังนะครับ
2: ตัวเองไปไหนยังไม่รู้เลยแสดงว่ามีพิรุษนี
0: ่บะหมี่ยังครับบะหมี่ยังครับ
2: แล้วอะไรดิ้นอยู่ในเสื้อ
1: บะหมี่ครับบะหมี่ยังชักยังนะครับไอ้ลุงหลงพุงอยากเจ้าหน้าที่ครับ
2: หลงพุงแล้วทำไมมีเสียงไก
1: ่เอ้าพอดีลุงมันกินกินไก่เจือไปหน่อยนะครับ
2: นั่งจ้ออ้าวนี่มันไก่นี่ลุงขอห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกนี่ลุงจะเอาไปไหนไม่ได้นะมันผิดกฎหมายผมจะขอจับลุงทั้งสองคน
1: เอ้าเอ็งดูเถอะครับเพิ่งจะเอาไก่ไปค่ะผมจะเอาไปช่อนครับ
2: เอ็งดูชีวิตไก่กับชีวิตคนอ่ะลุงจะเอายังไงงั้นผมจะเอาไก่ลุงไป
1: อ้าวอันก็ตามใจเถอะครับโถปุเตะถอยลุงจัดหน้ามีจริงปะกันใหม่เนาะ
0: ไอ้หมดเลย

0: าลุงตาอันไอ้เต่าลูกลุงตาที่มันไปเฮียนกรุงเทพอ่ะประเดี๋ยวนี้ถ้าจะเฮียนจบแล้วก็ลุง
1: อ๋ะก็ไม่น่ากะมันเขียนจดหมายมาบอกคือป่อมานี่ล่ะหรอ
0: โอ้
1: แถมสองวันจะปิ๊กมาแล้วนะ
0: โอ
1: ้ไอ้ลูกคนนี้ลุงถึงหวังเปิ่งมันคนเดียววะลูกที่ส่งมันไปเฮียนก็จะคือมันปิ๊กมาเป็นครั้งสมองของบ้านเฮาเนี่ยกะ
0: โอ้อันก็แจ๋วอ่ะกะลุง
1: อันบอก

0: งตาลุงตาไอ้เต่าไม่ปิ๊กมาวันนี้แน่กะลุง
1: อ๋ะก็แม่น่ากะนายจดหมายมันถึงบอกว่าวันเนี้ยรอ
0: โหลุงหันหันรถมาหันป้ายรถกรุงเทพยังไม่ถ้าจะแม่นกันนี้กะ
1: ไหนอ๋ออันบอก
0: แล้วลุงจะไปรู้จักได้ยังไงว่าลูกลุงคนใดคนมีไปร้อยบ่วะเน
1: า
0: ะ
1: มันถึงมามือปัญหาไอ้ลูกคนนี้มันถึงรอบครอบนายจดหมายมันเขียนว่าสังเกตหัวสีแดงๆถึงแม่นแล้วล่
0: ะอันคนใดถ้าเตียวลงมาหัวยังบ่เป้าโบ๊ะไปแล้วที่ได้จะลูกลุงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: อันบอก
0: อันถ้าจะแม่นคนมาหันกะหัวแดงอย่างนกปีกตะลิวบ่ฮะเน
1: า
0: ะ
1: โอ้อันเต่าลูกสุดที่รักอันมาเดียวนี่เป็นว่าลูกไปเรียนวิชาอาคมมาหมดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ลุงเปิ้นว่าวิชาบ่ต้องอาคม
1: ยืนแล้ว
0: กูเปิ้นยังมาอู้บ่เหมือนเฮาบ่จุ๊ดอ่ะ
1: อันบ่ว่าเต๋าอันเฮาไปบ้านเจาะกินข้าวกินน้ํากันก่อนเนาะลูกเนาะ
0: ยืนแล้ว

0: กินข้าวขับนี่มันจึงล้ำแต่ได้กินกับลูกชุดที่รักโอ้เปิ่งเปิ่งว่าข้าวเป็นเจ้ากินไปได้ก็ล้ำตาโอ้โหอันเต๋าจะลูกไปไหนนี่อิ่มแล้วกันลูก
1: ไม่อิ่มอยู่แล้วจะไปหาอะไรจับๆกินดีว่าเผื่อเจอขาโจอยู่แล้ว
0: เอาอันดังตาพอเต้นยิบๆบัลลังก์อยู่แล้วจะเป็นเฮ็ดให้กล้าเต๋าเฮ้

0: ไปโดนบุบอ๋อหัวแดงอันก็ไอ้เต่าลูกเขานั่นกะเอาอันไผตีลูกข้านะไอ้นี่ไผไงบอกมอกมันสักกรรมเหรอ
1: โอ้ก็ลูกปะหลวงมันไตเนี่ยกะ
0: ฮะอันอันลูกปะหลวงตีกะ
1: โอ้
0: อันขอโทษขอโทษเต่าเดี๋ยวนี้เป็นว่าโดนตีว่าอันตอน
2: อยู่แล้ว
0: เอาอันบอกว่าอันไปห้องยาหื้อไปหยิบสักสองเข็มดิกะลูก
2: หยิบอยู่แล้ว
0: โอ้อันมาลูกนี้ก็ต้องเจ็บอยู่แล้ว
1: เอ้ยเปิ้นมีไอ้เต่าหัวจกมันอยู่ไหนอยู่แล้วอยู่แล้วเปิ้งมันชื่อไอ้เต่าหัวเถิกอะอยู่แล้ว

0: ตัวเปิ้นมีเรื่องจะเล่าให้ฟังฮะแต่ว่านี่นะมีพวกจ่าย 5-6 คนจะมาทำไม่ดีไม่หายเปิ้นบังคับจิตใจเปิ้น
1: ฮะตัวยังดีกับ 5-6 คนเปิ้นนี่นะตัวสุนอะสุนแอมบ่ฮู้ว่าภัยเป็นภัยเลยละตัว
0: ฮะนี่ตัวคนแรกเข้ามานี่นะมันเอาบะนาวยัดปากเปิ้นเรื่องหยังหมอกบะนาวฮะปากเปิ้นกว้างเหลือบะนาวโอ้เปิ้นควักบะนาวออกได้คว้างหัวมันคนที่สองเข้ามามันบ่าเอาบะนาวล่ะ
1: โอ้แล้วมันเอาอะหยังทำละตัว
0: มันเอาหน่วยบ่โอหลอดเนี่ยกะยัดใส่ปากเปิ้นแฮ้กว่าเปิ้นจะควักบ่โอหลอดออกได้ไอ้คนที่6เข้ามาเปิ้นห้องจ้อยน้อยจ้อยน้อยมันล่นหนีกันหมดเปิ้นก็ล็อกคอไว้ได้คนตัวฮ้อนหลังหลังเปิ้นสะทันทีตัว
1: ฮะตัวฟังสะมันยังหยังละตัว
0: ว้ายเปิ้นกลัวเป็นแอ

0: น้องครับน้องขอโทษนะครับน้องชื่อก้อยที่เป็นนักร้องใช่หรือเปล่าครับ
1: ไม่ใช่ล่ะเจ้าเจ้าชื่อโคอย่าเจ้า
0: อ้าวนักร้องเขาก็มีแต่คนชื่อก้อยเหมือนน้องนี่แหละ
1: อันนิ้วก้อยเปิ้นเป็นเห็นละเจ้าเจ้าเลยเป็นนิ้วโคเจ้า
0: แล้วน้องมาจากไหนทำไมหน้าตาเหมือนก้อยจังเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อันมาจากนครสวรรค์ปุนเจ้า
0: แล้วน้องมารถอะไรครับ
1: รถตู้เจ้าร
0: ถตู้ที่ติดแอร์นี่ใช่ไหม
1: แอร์อย่างดอย
0: ก็แอร์ที่เย็นๆไง
1: โอ้น้ำแข็งอ่ะ
0: ไม่ใช่แล้วน้องมารถตู้แบบไหนเลยครับ
1: ตู้ไม้อาร์ตเนี่ยกะคนละปูนเพื่อไปขายตู้แล้วเจ้าเลยขอติดเพื่อนมาอย่าเจ้า
0: แล้วเมื่อคืนน้องพักที่ไหนนะครับ
1: อันปล่อยหลวงปุ้น
0: ห้องเบอร์อะไรเอ่ย
1: มันไม่มีเบอร์ลูกเจ้ามันเป็นกระโหลกกว้างๆไปจากนั้นนะเจ้า
0: ที่ผมถามเนี่ยมันโรงแรมปล่อยหลวงเชียงใหม่นะครับ
1: เออแล้วที่เจ้าบอกเนี่ยคือปล่อยหลวงวัดบ่อโคกน้อยปุ้นเจ้า

0: ว่าขนแข้งเปื้อนยาวเน้อตัวเองจำเปิ้นบ่ได้กายหมองผมสีทองกลางจ้องชอบเที่ยวไผหันก็เหลียวเตียวตัวจังใหม่อ๋อหันอย่างอีนะฝรั่งมาให้บ่ยอมปิ๊กไปเทส
1: เฮามันให้อย่าลงไหลเสน่ห์ตัวเก่าอ่ะเนาะ
0: บ่ใจเปิ้นไปลากพาสปอร์ตมัน
1: เปิงอ่ะเปิงมังปิ๊กประเทศบ่ได้อ่ะเออข้าไข่หลอด

สวัสดีครับคุณอาผมชื่อพดุงมาจากในเมืองนะครับผมมาขอสัมภาษณ์คุณอาสักหน่อยเกี่ยวกับการยุบสภาบ่อยๆเนี่ยคุณอาหันเป็นจะได้พ้องครับเฮ้ยคนใบ้

0: สวัสดีครับคุณอาผมชื่อพดุงมาจากในเมืองนะครับผมมาขอสัมภาษณ์คุณอาสักน้อยครับ
1: บ่เอาเตอกะหาโทรทัศน์มีแล้ว
0: ผมมาได้มาขายโทรทัศน์นะครับผมจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเมืองครับ
1: ฮะบ่เมืองอะกะบ่เมืองบ้านมันอยู่เหนือปุ่นบ่เมืองลูกปุจจันมันก็
0: คือบ่ผมมาได้มาถามหาคนชื่อเมืองนะครับผมจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับประชาธิปไตยนะครับ
1: อ๋อบ่ไทยอะกะบ่ไทยบ้านมันมีไต้ปุ่นรู้ข้ามนี่ไปแถม 4-5 หลังไปถามเอาคนเดียวเจ้
0: อเออนั่นเตะปะคนหูหนวกแถมเมาะ

0: สวัสดีครับคุณลุง
1: เออสวัสดีมีหยังหลาน
0: เออผมมาขอสัมภาษณ์คุณลุงสักหน่อยครับเกี่ยวกับการยุบสภาบ่อยๆเนี่ยคุณลุงหันเป็นจะได้พ้องครับ
1: ดี
0: มันดีอย่างไรคุณลุงการยุบสภาบ่อยๆนี้เป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเมืองไทยเป็นอันมากเมื่อเฮายุบสภาไปแล้วนะลุงเฮาต้องเลือกตั้งขึ้นมาใหม่เลือกตั้งครั้งหนึ่งเนี่ยต้องใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยครั้งหนึ่งนี่หลายร้อยล้านบาทนะลุง
1: ดี
0: มันดีอย่างไรลุง
1: มันดีหลายอย่างหนึ่งห้างขายไม้อัดเขาขายดีเขาชื่อไปแปลงคัดเอาติดรถแห่หาเสียงสองโครงพิมพ์มีรายได้เขาไปพิมพ์ใบปิ๋วสามลูกหลานลุงมีรถเขาก็จ้างไปแห่ป้ายหาเสียงชีเล่าฟรีมีกินเป็นเดือนห้าอู้บ่ใหญ่เปิ้นจะยับสามเนาะ

0: สวัสดีครับคุณอาเป็นจะได้พ้องครับเลือกผู้แทนไปคราวนี้เป็นจะได้พ้องครับ
1: ดี
0: ที่ดีนี้คงจะไปเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องในสภาดีแม่นก็ครับ
1: บาดใจ
0: และมันดีอย่างไรครับ
1: บางคนก็ดีแต่ตะตึงบับปากบาดจ๋าไปเหงาลับในสภาหันออกทีวีกับบ่อยครั้งบางคนก็ดีกับปากการงานกับบัตรทำกายเงา

0: บัดนี้การสวดอภิธรรมได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วทางเจ้าภาพก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานเพื่อเป็นการไว้อาลัยกับผู้วายชนเป็นครั้งสุดท้ายขอฮื้อทุกท่านโปรดสงบจิตสงบใจสักหนึ่งนาที
1: ลุงขศกลุงขศกโอ้เสียงลิงโทนไอ้ยังเป็นเสียงอย่างอี้เพลงไอ้ยังน่ะอันนี้มันงานโศกงานเศร้านะไม่ใช่งานลื่นเลิงนะ
0: โอ้โหละออนเขาก็นี่ลูกๆหลานเขาไปทำเสียงฮื
1: ้
0: อมันไปโหลดไปเตี้ยอย่างมันก็บ่ฮู้เอ้าเราจะฮื้อเขาไปเปลี่ยนฮื้อใหม่เน้อขอสุมาตวยเตอ

0: วันนี้ก็เป็นวันสิริมงคลขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ได้แต่งงานกันในวันนี้ขอฮึกฮักกันเมินๆเ
1: น้อลุงขอซกลุงขอซกโอ้เสียงโทรศัพท์เนี่ยเป็นเสียงเพลงเท่านี้กันแสงเนี่ยอันนี้มันงานแต่งงานนะ
0: โอ้เอาแถมเหมาะละออนมูนี่มาแปลงเสียงอย่างอี้ฮึ่ยแถมเหมาะอันก็ขอโทษเน้ออ
1: ันก็ปิดเนี่ยค่ะลุง
0: มันปิดบาดได้มันอยู่ในกระเป๋าเกียวเนี่ยเนี่ยถ้าลุงปิดเขาก็ว่าเป็นของลุงนะกะ
1: โอ้นั่นอันมันก็จะดังไว้อย่างกันเนี่ย
0: จะ

0: าตอนแรกก็ว่าจะโทรมาที่วัดเดี๋ยวไปดีกว่าอยู่ที่บ้านนี่ขยอมต้องลงอยู่ก่อนเนี
1: ่ยอยู่ครับอันลุงรออยู่นี่ก่อนเนอะผมจะไปบอกตุลุงฮือตุลุงครับมีคนเฒ่ามาหาตุลุงครับหูบ่ค่อยดีนะตุลุงต้องอู้เสียงดังๆหน่อยนะครับลุงลุงครับผมบอกตุลุงแล้วลุงเข้าไปเลยครับแต่ลุงต้องอู้กับตุลุงเสียงดังๆหน่อยนะครับตุลุงปั่นหูบ่ค่อยดีครับ
0: กะเออนมัสการตุลุง
2: อืมไม่อย่างกะโยม
0: อ่ะคือตัวกับผมนี่จะขึ้นบ้านใหม่นะว่าจะมานิมนต์ตุลุงในว่างก่อนฮะ
2: ก็ได้งั้นน่ะกะอู้ก่อยๆก็ได้อยู่ได้ยินอยู่ลูก
0: ฮะโอ้ได้ยินหนูกะก็นายขยงว่าตุลุงหูบ่ดีบ่ใช่กะ
2: เออนั่นมันก็มาบอกตุลุงว่าลุงนั่นน่ะหูบ่ดีเป็นว่ามันจุเฮาอู้กันดังอยู่นี่กำเดียวเจอขยงนี่นะกำเดียวกำเดียว

0: ไอ้บุญเบิ้นขอเข้าไปบ้านกำ
1: ไปยะยัง
0: ขอไปเปลี่ยนร้อนตีในเฮือนไฟกำลมปัดกันเป้าตกใส่แตกไป2แผ่นก่อน
1: แถม2 3วันก่อนไอ้จะเข้าไปจะแปลงเล้าเป็ดเล้าไก่อยู
0: ่หือผัวบ่หึใจ

0: าแล้วมาแล้วผัวซุปติฮักไอ้มากินข้าวไงน้องลาบจีนสดีขมขมหนึ่งไก่ตัวมี
1: หลับวันนี้ขมดีเนาะลำก็ลำลำแต่แต
0: ่ไอ้น้ำเย็นมินี่เนอะกินข้าวกินน้ำเดี๋ยวไอ้เข้ามาพอในเฮือนในกำพวกขึ้นมากินสาวพ่อจะถึงแปรแล้วไอ
1: ้เออกำเดียวก่อนไอ้จะไปดาแก่เป็ดกับข้าวไก่ก่อน
0: หัวบ่งใจ

0: องเตื้อ
1: เ
0: ออปีกมาเอาเมียงก่อนเมียงมีบนเฮือนเพ
1: เออมาเอาละเมียงต้งก็ยังมีอยู
0: ่ไอ้บุญไอ้บุญขอปีกมาพอเหือนในเฮือนนี่กำจะเอายาเหยียงมาพ่นคือมันตายฮะ
1: บ่พอละเหือดก็เหือดนะมั่มใจจ้างลูกไอ้จะไปเกือเข้าเป็ดเข้าไก่อยู
0: ่เออหัวบ่หูใจ

0: บิร์นเบิร์นไอ้ปิ๊กมานอนบ้านน่ะ
1: โอ้อย่าไปปิ๊กจะได้เป็ดไก่งัวควายนี่ล้มละไผ่จะมานอนเฝ้าอ่ะ
0: เออไผ่จะเฝ้าก็จ้างเต้อตึ้งบ่สนใจนอนเฝ้าเป็ดเฝ้าไก่เฝ้างัวเฝ้าควายอยู่ตรงนี้เป็นเดือนน่ะตึ้งบ่มานอนบ้านนอนจองอ่ะเวลาฝนตกฟ้าห้องฟ้าพาไอ้ตายกลางตรงนี่นะแล้วไผ่จะมู้จะหันไอ
1: ้โอ้บานเอ๋ยคนเฮาระกรรมมันมาถึงนะอยู่ที่ไหนมันก็ตายสัมมนาอยู่ในโรงแรมก็ยังถูกไฟไหม้ตาย
0: เออไอ้บุญอู้อย่างอีกก็ดีละน้ำบ่มีเอาป่ามาขังถ้าไอ้บุญอู้อย่างอีกเขาเจ้าจะปิกบ่เป็นยังปิกไปอยู่บ้านกับอีป่อยแม่เหมือนเก่าเหมือนหลังไอ้ฮักเป็ดฮักไก่กลางตรงไอ้ก็นอนกับเป็ดกับไก่อยู่กลางตรงนี่แต่เน้อข้าจะปิกแล้วหัวบ่หูใจ
2: บ้านปิกมาหาบสลีครับหมอนไอ้กรรมไอ้จะปิกเมื่อนอนบ้านแล้วไอ้หูใจแล้ว
1: เออเมีย

0: บุคคลใดชอบเม็มเงินเมียบุคคลนั้นย่อมเจริญ
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: องตุนข้ากิมหนิงมาขอร้องเรียนว่าบาเดลนี้นางฟองจี้มันลักเกิบของข้าไปขอให้ท่านเปาบุญตุนจ่อยตัดสินคดีคือกรรมถ้ามันลักไปถึงกู้ข้าบ่ว่าหยังอันนี้มันลักไปขอเดียวขอท่านเปาบุญตุนจ่อยตัดสินโอ้ยมันเจ็บใจ
1: แล้วบาเดลนี้นางฟองจี้อยู่ที่ไหน
0: นางฟองจี้ตอยมานี่แล้ว
1: นั้นเสานั้นปันธาทงเจ้าบุ
2: ครับ
1: เบิกตัวนางฟองจี้
3: ข้าชื่อนางฟองจีเจ้าน
1: างฟองจีบัดเดี๋ยวนี้นางกิมเหงิงมาร้องเรียนว่านางฟองจีได้ลักเกือบของนางกิมเหงิงเป็นความจริงหรือเปล่า
3: บ่จริงเจ้า
1: แล้วเกือบได้มาจากไหน
3: ได้เหี้ยกลางกองเจ้า
1: ได้มาถึงกู้หรือว่าได้มาคนเดียว
3: ได้คนเดียวเจ้า
1: อ้าวนางกิมเหงิงเกือบที่หายนั้นหายถึงกู้หรือหายคอนเดียว
0: หายคอนเดียว
1: แล้วเกือบคอนนั้นได้มาจากไหน
0: ได้มาจากหน้าบ้านซุป
1: เอาละเป็นอย่างอี้ข้าจะตัดสินเฮ้อเกือบต่างคนต่างมีคนละคอนคนละข้างข้าว่าเฮ้อใส่วันเว้นวันบดีกาเปลี่ยนกันซุปเปลี่ยนกันใส
0: ่บะยอมบะยอมบะยอมบะยอม
3: เจ้าบะยอมเจ้าบะยอม
1: ต่างคนต่างบะยอมนานเสานานปันตาทงเจ้าบุ
2: ครับ
1: เปิดเครื่องประหารหัวจักกิมแวว
3: โอ้ตายละข้าว่า
0: เลย
3: ขอปุ๊ดแน่
0: แน่เลย
1: นายเมื่อบอกคือซุปกัดคนวันอูบ่ฮู้เรื่องกกแววเอาเอาไปแบ่งกัน
3: โอ้ยเหลียวไปเหยีย
0: แล้วไปเหยียแล้วข้าจริงว่าแล้วนำฟองจี้เฮ้ยเปลี่ยนกันซุปคนละวันก็ดีแล้วพอแล้วหันก็เป็นบันล้อมก้อมแก้มไปเห็นแล้ว
3: มันได้สุด
1: เลิกสารเว้ย

0: ดสาร
1: เรียนท่านเปาบุญจุนคือว่าบัดเดียวนี้ข้าเจ้าจะมาขอร้องเรียนว่าผัวของข้าเจ้าน่ะมันเป็นคนที่บ่เอาเวียกบ่เอาการคบเพื่อนคบฝูงข้าเจ้ากลัวว่ามันจะป้ากันไปแอวบดีบดักแล้วก็จะติดเอ็ดมาเจ้า
0: แล้วบัดเดียวนี้ผัวของเจ้าอยู่ที่ไหน
1: อยู่นอกข้างเจ้าน
0: ั้นเสานั้นปันถาทองเจ้าบุ
2: ขอรับ
0: เบิกตัวผัวของนางนี้เข้ามาในศาลบังอัดอยู่ต่อหน้าศาลยังบ่ฮู้เขา
3: ไม่สบายครับ
0: เป็นอะไรยัง
3: หัวเข้าเป็นฝีครับ
0: บ่าเดียวนี่เมียของเจ้าได้มาร้องเรียนที่ศาลไข่ผงว่าเจ้าบ่ดูบ่แลลูกเมียพร้อมทั้งเอวขึ้นล่องขึ้นล่องเป็นความจริงหรือเปล่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
2: คือ
0: มัน
2: อย่างนี้ครับ
3: คืออ
2: ย่างนี้ครับ
3: คือว่ามัน
0: บังอัดหูปักในศาลบ่ใจกาดมัวนี่ท่านเชียงซุนเปิบเรื่องราวอย่างนี้ข้าปวดหัวเขาจะยี่ยังไงนี
4: ่เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวแต่ขอท่านเปาพิจารณาคนเดียวเถอะข้าขอออกความเห็น
0: เอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าขอตัดสินหือผัวของนางนี้นอนนอกเป็นเวลา10คืนยึดพระตัวพระห่มเหลือกระพากกระมาพื้นเดียว
1: ห้ามมาได้กระเจ้า
0: บังอัดหุบปากห้ามต่อรอง
1: ไอ้เอ๋ยอดเอาเตอะ10คืนมาได
3: ้มาใจกันพังเลย
0: เลิกสาร
5: แว

0: เรียนท่านเปาว่าเดี๋ยวนี้มีกุมารน้อยมาตีกองร้องเรียนที่หน้าศาลถ้าจะมีเรื่องใหญ่เหรอก้า
1: ถ้าอย่างนั้นก็เปิดศาลกุมารน้อยนายนี่มีเรื่องอันใดถึงมาตีกองหน้าศาล
2: บ่ฮู้ครับ
1: เจ้าเป็นไผ
2: บ่ฮู้ครับ
1: ยืออันยัง
2: บ่ฮู้ครับ
1: ลูกเต้าเราไผ
2: บ่ฮู้ครับ
1: แล้วมาตีกองหน้าศาลทำไม
2: นึกว่ากองผู้จ้างเราปีเล่นมาได้ครับ
1: บังหัดนั้นสาวนัดพันธานของแกบุ
0: ขอรับ
1: ละอ่อนคนนี้มือบอลหนอนซอกเขียนห้ากรรมแล้วปล่อยตัวไป
2: บังอาจข้าหูยินติดสัญลักษณ์ของข้าคือแกมโคกสต๊อกวิญญาณละอ่อนคนนี้เป็นหลานของข้าปล่อยไป
3: ข้าห้องเฮาปุ้มขอรับรองแข่งคนสัญลักษณ์ประจำตัวข้าปากหน่อยห้อยวิญญาณขอคือปล่อยละอ่อนไปใครมีปัญหาว่ามาเลย
1: เอาละในเมื่อเป็นลูกเป็นหลานก็ดีต่อไปคือพอละอ่อนดีๆจะไปตัวใจละอ่อนนักมันจะได้ใจจะกลายเป็นคนบดีไปได้วันนะเลิกศาล

0: ไหว้ฉาอันตุลุงเจ้าวันผูกนี่จะเกี่ยวเข้าไหนนะนะมันจะเป็นวันดีก็ครับ
1: เออโยมโจมกะ
2: เออ
1: เปิดปักกระตื้นพอก่อนนอเออเกียง59เสียติดกับจันนี่60เสียวันอังคาร482เสียชุกกับปุตส3711เสียวันเสาร์กับวันพัดโอ้วันผูกนี่เป็นวันกาละกินีเป็นวันใจยทึดบัดดีเกี่ยวเตือมันเป็นวันฮ้อนวันใหม่เน
0: อบัดแต่กาตุลงมันจะแน่ชักสองเปอร์เซ็นต์นี่จ้างคนไว้หั่นเป็นชีพคนจำเป็นได้เกี่ยวเหี้ยกาจ้ะ
1: โอ้ถ้าบัดเจือก็ตามใจลุงโจมเตอเนอ

0: ข้าวแหลงแล้วจ้า
1: เออโยมโจมถามไปเรื่อยไผว่าตุเจ้าฉันข้าวแหลงซะเตื้อ
0: มันมาเป็นยังก้าขนาดตุลุงว่าหวานใจยะทึดบัดนี้เกี่ยวเข้าแล้วหมดแล้วโยเกี่ยวบ่เข้ามือไผชักคนเจือล้ำกับบัดนี้ของอย่างอีหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันเต็มต้องทึดๆจ้ะไปแล้วเนี่ยโยมโอ้อันตุลุงหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันหลายเต็มต้องทึดๆจ้า

0: ลงครับไหว้ฉาเนอะตุลุงผมจอมไหว้ฉาตุลุงรับราชการตุลุง
1: เออเสียงไผมาห้องเมื่อค่ำเมื่อคืนเนี่ยฮะโอ้ยมจมกันอ่ะเออมีอย่างกะหืม
0: อันขอตุลุงจ่อยประกาศเถียงตามฉายเฮือกำเตอะไฟไหม้หลงเข้าผมละเข้าใจหน่อยเนอะ
1: ใจเย็นๆโยมมันไหม้บะแต่กา
0: บะแต่อย่างไรแตกดังลูบๆพะเนาะเข้าใจประกาศแล้ว
1: เออโยมปิกไปพอฮือดีแถมกำหรอของอย่างอี้เจื้อแต่บ่ได้เกิดว่าประกาศไปไฟไหม้บ่แต่เจ้าบ้านจะมาด่าหัวตุหน้ากะ
0: แต่นะตุลุงพอให้เหรอเปลวไฟแดงไปเลือไปเลื่องน่ะพอให้เหรอเข้าใจแล้ว
1: โอ้ไม่แท้รู้แต่วันใจยะทืดไฟไหม้หลองเข้าทืดๆเออม่วนแท้เนาะ

0: องดวงใครเป็นยังก่อ
1: ข้าใครเป็นรัฐบาลนะ
0: อันถ้าดวงเป็นรัฐบาลแล้วดวงจะไปยังหนัง
1: อันถ้าข้าได้เป็นรัฐบาลแล้วข้าจะปราบคอร์รัปชันหึงมดจากแผ่นดินแล้วข้าจะปราบยาบ้าหึงมดจากเมืองไทยเลย
0: ถ้าปู่ดวงได้เป็นรัฐบาลนี่นะข้าไม่ต่อน้อยเอาบาทเดียว
1: อันบางเมืองจะเริ่มขึ้นทั่วพิษตา
0: ล้มละลายไปเลย
1: เป็นจะได้ล้มละลายปอก
0: ก็ขนาดแค่ตังเมียมันมันยังรักเอามาซื้อกินเหล้าอ่ะ
1: จะไปว่าแกงั้นอันเรื่องมันผ่านไปแล้ว

0: 了，小海北娘个，
1: 俺他海北拉他门地呢，
0: 北拉他门地呢，门地样大小啊？
1: 拉他门地呢，门地哪样？ได้ไปเมืองนะได้ไปเมืองเนาะได้ออกทีวีไปกินในเขาก็เอาผ้าขาวม้ามัดเอวจนปอเปียงคอปุ่นข้าให้เป็นรัฐมนตรี
2: โอ้ยตายก็ตายก็แถมซิปจ้าก็ถึงมาได้ปิ่นเฮ้ยเราเหี่ยจังมือจังวันสมัครแก่วัดมาได้ปัญญาบ่มีไผเลือก
1: จะไปว่าจะนั่นปอมันบันเน่ผู้ใจขี้แห้ยังได้เป็นพ่อเมียฝรั่ง

0: านเชียว
1: อ่
0: ะเออเมียเชียวคิดเป็นอย่างไรว่าเชียวให้เป็นชอจอบ
1: ไอ้เป็นชอจอนี่ข้าคิดว่ามันดีหลายอย่างนะ
0: มันดีอย่างไรเชียว
1: อ้าวมันดีจัดจีว่าเวลาไปที่ไหนไม่คนนับหน้าถือตาจะได้พัฒนาในหมู่บ้าน
0: แม่ง
1: จะได้ช่วยเหลือเจ้าบ้าน
0: แม่งแม่ง
1: ในงานชกงานจักได้วางผ้าปังชกกู
0: แน่แน่แน่นอน
1: เฮ้งานชกงานได้ก่อนงานนั้นเออท่านรองข้าได้เป็นขอจอนะจะบอก
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปู่เมขอเต้ขอเต้เลิกฝันได้ละตายเกิดตายเกิดแถมซิบจากกระตือมาได้ปิ่นเมาเหล้ามาไอ้ใส่เตียวเงี้ยวใส่เตียวชะมัดแก่ฝ่ายมาได้กันยังบ่มีไผเลือ
1: จะไปว่าอย่างนั้นของอีมันบ่าเนี่ยหลอกนายปู่ชงที่ใครยังได้เป็นป้อมเมียงญี่ปุ่น

0: 都把来住，他把来给捞了，俺的马尼亚干的，俺马尼亚养成这样了。
1: 啊，爹。

0: จ้าค่ะ
1: แม่เฮ้ยเสียงดีนะลูกสาวของข้าวิ่งนักร้องเกิดทองบหันร่ำหันรวยสักเตื้อพ่อป้อนคนอื่นเหรออีวาดอย่างอีอีนงอย่างอีป้อนก็พอมีรถเก๋งรถเบลขี่ละ
0: โหอีแม่ก็เฮาเป็นนักร้องไต่เต้าอยู่ลูก
1: ไต่เต้าไต่เต้าแล้วไม่ได้มึงจะรวยกับป้อนสักเตื้อ
0: กะว่าจะอีแม่จะเฮือเฮาเนี่ยอย่างเขาฮะ
1: เอาเต้าไต่ฮะอย่าเอาเต้าไต่เต้าไต่ก็ดีแล้ว

0: สวัสดีเจ้าป่า
1: อืมป่าเปิดหยังกูชื่อปันอันนี้หลานกูประชมองค
0: ์เจอนั่งเจ้าเนี่ยถ้าหนูร้องเพลงนะเอาพวงมาลัยให้หนูตัวนะป่า
1: ได้กะเจ้ามาฮื้อเลยขอฮื้อฮ้องแก่ๆเจ้ามาฮื้อบัดเดียวนี่ก็ได้อ่ะดูนี่รอกันเดียวเนี่ย
0: เนี่ยลุงนี่ใจดีขนาดแต
2: ้แม่นอนกะอยู่บ้านเปิ้นฮอกลุงปันสปอร์ตนะเนี่ย
1: นี่ได้ละได้ละแอบควงมาไหลถ้าป้าป๋อบอกมาแถมจะเอามาเฮ้อไม่ไปละ
0: ฮะนี่มันพวงมาไหลห่อจะตีไปใจกันเนี่ย
1: ก็แม่งนะกะก็ว่าจะเอาพวงมาไหลรถชิบล้อ
0: ไหนไอ้นี้วะลุงปันสปอร์ต
1: อันสปอร์ตนั้นมันรถทีบสปอร์ตลุกของลุงปันยะ
0: เออนั่นลุงปันรถลุก
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: โยน
1: ชมกินเหล้าทองทำแก้วแปลงตายยังมาให้รับบ้างห้องเปิดมาเช็คบินกูจะไปช่วง
0: ห้องน้ำอีกลุง
1: เออช่วงจะมาอวดหู
0: มาพวกลีมาถามมันยังอ่ะไปเลยไปทั้งพวกติดลูกศรคนจี้ไปพวก
1: เออไงลุงหูแล้วนะโอ๊ย
2: ทั้งหมดนี่ปาน800ซาบาทเจ้า
0: โหน้องมันยังมาแปลงแต่ว่าอย่างดิ้งอย่างมานักไม่นักบอดนี่มีเป็น 6-7 ดิ้งบ่ลุงปันจะบ่เคยมากำเตื่ออย่างมันหลาบแป๊ดแต่ก็อีลำเหลือง
1: อะ
0: โอ้ลุงนี่หยังนี่หยังลุงปัน
1: น้องโอ้โหไอ้น้องเนี่ยกาน
0: ี่ยังบ
1: ่เอาข้าฮ้อนมาโหมคอผมเนี่ยพอเนี้ย
0: นี่นี่ไหนนะ
1: เป็นอ้อยรังๆเนี่ยขาแตกมันเอากิมกีบเอาหนังมันยังมายอมหยุบเอามาโหมคอกูเนี่ยโอ้โหอย่าบ่เฮงฟ้ามาเนี่ยกันน่ะไอ้ลาลาลาลาปักปักคิดจะตังคือมันเชี่ยงเท่าไหร
0: ่ปั้นปลายลุง
1: ฮ่าโอ้แปลงกับแปลงคอกูก็ไม่เจ็บหรอกแกร้านนี่เนาะกูหลับกูหลับ

0: พ่อลุงไก่ตัวนี้จนดีป่ะน่ะ
1: แฉมกะปัดชอบไก่พม่าอย่าแฉมขนาดเอาเข้าให้มันกินนะถ้าลุงบะนุ่งฉะโลงนี่นะมันมายอมกินแฉมปุ๊เตะถอยน่ะกะมาแล้วโจนเจียงใหม่ถอยไปถอยไปแผ่วลำปางปุ๊น่ะแฉม
0: โอ้ลุงใจถ้ามันโจนไก่เฮานี่มาได้ถอยอ่ะมันมัดตีลุงใจ
1: อันแฉม
0: โอ้ขนาดไปโจนนี่นะเอาเล็กจะแรงไปตวยลุงถ้ามันมัดนี่เดาเล็กจะแรงงัดออกอ่ะลุง
1: ขนาดนั้นกะชักวันชักวันเจอปุ๊เตะถอยลุงแน่เออเดี๋ยวเดินลุงจะเอาเข้าห้องไก่เดี๋ยวเนี่ยกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กเล่เล่เล่ชอนเล่กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กเล่เล่เล่ชอนเล่ดุกมาเป็นหมู่คนน่ะแฉม

0: แถมเฮ้ยปัดเต้าอันนี้ไก่ผู้ฮักบินแถมยาเนอเข้าแล้วลุงจนที่ญี่ปุ่นนี่นะฮักกู้มันบินไปตกเจียงไฮ้ปุ่นนะเขาได้เหมารถไปตวยเอาเนอแถม
1: ถ้ามันเจอไก่เฮานี่มาได้บินนะลุงใจ
0: เป็นไง
1: โอ้โหมันเจิงเข้าปื้นปิกหลิกปื้นหางปื้นลงมันตังปื้นตังมันลงก็ลงมันลงนะถ้าไปโจรนะได้ขอบกไปตวยลุงใจไปพูดหัวมันออกอ่ะ
0: แกว่าลูกผัวแก้ววาว
1: แต่นะลูกผัดมุม
0: ถ้าเจอผู้หักบินลงเนี่ยตายแน่ๆชักบ้านเจอกันแน่เนอะแชมป์เนอะ
1: ได้

0: โอ้ลุงใจตัวนี้ยังงอนเปิดเพลือจะดีไหมเนี่ย
1: แชมป์กักไก่ชนพม่านะกะแชมป์อันนี้นะพวกเขียวบึกหักขำเนอะแชมป์เนอะ
0: ขำหมดได้ลุงใจ
1: ก็ขนาดถามเดือนที่แล้วนะลุงเอาชนไก่บ้านน้ำนะไก่บ้านน้ำเมาขำได้เป็นถามเดือนบุญก็มันได้ดิดป๊อกนี่นะแชมป์มันถึงพัดมนต์จนๆนะจ๊ะ
2: กินข้าวไงเอ้วพูดไปหาการกันหนับหนับมาอู้กันเรื่องไก่หือมันนักหมกได้ไก่ถั่วนักหมกไม่การข้านี่กะหือ
0: โอ้รู้ใจเขาจะไปแล้วเนอะ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวกัน
2: มันนักหมกข้านี่ก่อ
0: ไก่ไม่ลายขึ้นที่ไหนแยงมาแล้วก็จะไปแล้ว
1: เด
0: ี๋
1: ยวกันแชมป์อย่าไปแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแชมป์ถ้าลุงก่อนอันลุงจะห้องไก่พม่าลุงไปตัวนะแชมป์แชมกูกูกูกูก็เล่เล่เล่ช้อนเล่กูกูกูกูก็แชมป์รอลุงก่อนแชมป์

0: ัดมวยอันเป็นที่รักยิ่งมวยคู่ต่อไปนี้เป็นการชิงแชมป์มวยสากลรุ่น102ปอนด์ครึ่งซึ่งชกกันระหว่างล่องแล่งลูกเลิงปอยพบกับมดตะนอยลูกลุงลังล่องแล่งอยู่ฝ่ายแดงส่วนมดตะนอยอยู่ฝ่ายน้ำเงินเห็นว่ามวยคู่นี้เป็นมวยคู่เอกของรายการจึงขอเชิญผู้สนับสนุนรายการมอบรางวัลให้แก่นักมวยฝ่ายแดงมีดังต่อไปนี้ขอเชิญเจ้าของบริษัทยาแก้ปวดกามุยแง่มมอบสร้อยคอทองคำหนัก10บาทผู้จัดการโรงภาพยนตร์กุมมุมรามามอบทองคำหนัก3ขีดขอเชิญผู้จัดการเจ้าของหมู่บ้านวังเวงนิเวศถนนวุ่นวายมอบทีวีรุ่นไว้ทุกขาวดำ1เครื่องและที่จะขาดไม่ได้ขวัญใจของมวยแชมป์โลกทุกสถาบันเฮียบุญเลาะเจ้าของภัตตาคารเมาแล้วอ้วกมอบพวงมาลัยเงินสด5
1: 50,000 50,000 50,000 50,000
0: 50บาทต่อไปนี้ขอเชิญชมการชกมวยอย่างมันมันแน่นอนครับท่านเพราะนักมวยไฟแดงเป็นนักมวยบ้านเราและกรรมการก็คนบ้านเราคนดูก็คนบ้านเราทั้งนั้นยกที่หนึ่ง

0: มัตตน้อยแจ๊บซ้ายต่อยขวาต่อยขวาเข้าไปคางอย่างจังลงแรงล้มลงไป
1: 1 2 3 4 5 6 6แล้วก็7 7แล้วมันก็8 8แล้วก็9 9แล้วก็ลุกแหล่ลุกแหล
0: ่หมดยก
2: กรรมการ
1: แ
2: ล้วเพ
1: ีย
2: งเน
1: ี่
2: ยย
1: ัง
2: มาน
1: ับ
2: ยัน
1: ไม่
2: ย
1: ัน
2: หมดแล้ว
1: จ้ะไอ้ละไอ้ละอันนี้เล่นขว้างกันลุ่นเนี่ยละละละละขอโทษครับกรรมการบังคับฉบายครับละละ
0: ฮัลโหลฮัลโหลใจเย็นๆครับใจเย็นๆขอความกรุณาอย่าเข้าใจผิดกรรมการชุดนี้ไม่มีลำเอียงครับและก็ขอความกรุณาอย่าเอาถุงน้ำแข็งคว้างขึ้นบนเวทีระวังจะโดนนักมวยฝ่ายแดง
2: โอ้ยังว่าบัลลังก์เอียงซะเนี่ย
0: มาชมมวยกันต่อไป

0: ยับซ้ายต่อยขวาต่อยขวาเข้าไปคางอย่างจังมัตตดอยล้มลงไปกรรมการนับ
1: หนึ่งสองสี่ห้าเก้าสิบห้าก
2: รรมการยังไม่รับไว้ยังเหลือ
0: ก็เป็นอันว่านักมวยฝ่ายแดงของเราคือล่องแร่งลูกเลิงปล่อยเป็นฝ่ายชนะน็อกเอาท์ไปอย่างใสสะอาด

0: ตุ้มป้อบอกไปยังฮือฟังพ่องกะไปฮือป้อได้ปากนักอันล้ำเหลือกา
1: พ่อไปขับจะตุ้มพ่อไปขับจะตุ้มช่วยด้วยช่วยด้วยปีกล้วยตั้งก้น
2: จับแล้วโคถือป้อฮือแม่มาได้ก็มาดีดต้นกล้วยเนี่ยเสียต้นกล้วยงูมาปีตั้งก้นเป็นมโหก้นปูเหรอบ้า

0: สวัสดีครับท่านผู้มีเกือบ
1: มีเกียรติมีเกียรติ
0: ที่มาในงานชาปนกิจศพ
1: งานมงคลสมรส
0: งานมงคลสมรสนะครับซึ่งในวันนี้เจ้าบ่าวก็ได้จ่ายค่าสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: ค่าสินสอดค่าสินสอด
0: ณโอกาสนี้ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมาอวยพรรดน้ำศพได้ณบัดนี้ครับ
1: น้ำสังน้ำสัง
0: น้ำสังครับ
2: พี่น้องมานี่คนหลวกถึงบ่มีก็ว่าจะได้อ่ะเอาขี้เหล้ามาเป็นโคศกอู้ศูนย์สารอุ่นอ่านเกี่ยวเหล้ากับไม้นะมันจึงติดกันอยู่ห้ามการแยกกันมาออกก็ว่าจะได้
0: ผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับ
3: คำเตือนกรุณาอย่าเอาเหล้าหื้อโคศกดื่มก่อนพิธีการจะเริ่มมันจะเป็นบรรลุผู้พี่เช่นนี้แล
0: ของมักครับ

0: เหลืออีก30วินาทีจะหมดเวลาการแข่งขันตอนนี้เสมอกันอยู่1ประตูต่อ1ทีมไทยได้ลูกโทษครับเข้ามาแล้วครับ
1: ใช
2: ่จะชัยยอพวกเลือดจ่ายเงินค่าเบียร์หรือยังหมวยเก็บกองที่

0: ผัวอีน้อยกินข้าวกับหยังป่ะ
1: กินลาบอีน้อยป่ะเมียเฮาน่ะก็ซื้อจีนมาลาบเม็ดเดียว
0: ป่อบ่ได้ถามว่าลาบหนักลาบน้อยเนี่ยป่อถามว่ากินข้าวกับหยัง
1: ป่อรอกินล่ะ
0: เออบ่ได้กินตั้ว
1: กินละกา
0: บ่กินตั้วนะ
1: โอ๊ยบ่ใจอ่ะบ่ใจอ่ะควายป่านนี้แล้วบ่กินข้าวตั้วนี่มันใจละ
0: มันจะเจ้าจะควายก็มันมาได้กินตั้ว
1: บ่กินใจก็กินล่ะเหลือนี้น้อยเฮาอิ่มละ
0: เอาอันเก่งอกเก่งใจนะป่อบ่เก่งแล้วมาบ้านลูกบ้านเก่าเก่งมันทำไมเนาะนี่ถ้วยเลี่ยมแรกนี่อืมต้องเนาะอันละจ้ะอันเฉียดที่มันมีหน่อยไปหน่อยนะอุ้ยกำเดียวเหี้ยแต่หมดละจ้ะอันนะถ้วยหน่อยอันถ้วยใบเนี่ยชื่อมาเมื่อใดละเนี่ยเนี่ย
1: ซื้อพร้อมถ้วยยำลาบใบนี้กับป่อวันหลังเขาไปกินข้าวไม่ป่อวังเนอป่อ
0: เอ้าเจิงได้เลยแต่จะไปลืมเอ้าอันยังติดไม้ติดมือไปตัวพ่องเนาะ
1: โอเค

0: อีกหน่อยขอไปเก็บผักไผ่หอมด่วนผักกำลับเพื่อป่อชักหน่อยแล้วอีก
1: ไปเก็บตั้งนายแถมอีป่อยอดมันป่อหินน่ะอีป่อกินแลบเจือเกินน่ะ
2: ป่อโอ้มาต้องไปเก็บแล้วป่อเขาเตรียมมาพร้อมแล้ว
0: ป่ะบัดแชมนี่มันหูดังดีง่าโอแต
2: ่มาเพ่ป่อเขาจะเป็นคนลาบเพื่อป่อจะปวดแขนมามามา
0: อ่ะไม่ไหนป่อบอกว่าเขาอายังติดไม้ติดมือมาป่อเหนื่อยอยาก
2: ก็นี่เหรอพักกับลาบเขาเกียมมาพร้อมเนี่ยอ๋ออีป่อเอาไปล้างมือสะอาดสะอาดมดๆเนอะ
0: บัดแชมป์บัดลูกเขยเนาะยังมาใจป่อเมียอยู่แต่

0: ากินข้าวเว้ย
1: โอ้จะเย็นๆกับป่อมัน
0: อืมจะเย็นๆกะกินไล่ถ้วยอ่ะกะโอ้อยู่อ่ะเนาะ
2: เพื่อนตึงหลังได้มีจ้อนกันเดียวเองครับป่อ
0: เออมีใบเดียวอ่ะไผบ่เอาจ้อนมาก็บ่ต้องหีบอ่ะกะ
2: กินลาบไผว่าใจจ้อนสักเตื้อปะกาข้อนึงเป็นโอ้เขาลงกุ้ยเอาอย่างอีกอ่ะเนี่ยป่อฮู้จักตำหากุ้ยลาบก่ออันนี้ตำหากุ้ยหลับไม่ลดต่างเฟืองเนื้อนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
0: เนี่ยเหรอขนาดกินข้าวมีตำหาเป็นแม่เป็นแม่แต่บ่แก
2: ่มีกะป้ออันนี้แม่หักนาวอก
0: เนี่ยอันบอกแล้วก็มีแม่มีตำหาอันยังแถมลูกใจของป้ออ
2: ันนี้ตำหากุ้ยหลับแม่องค์มงควายนอน
0: ฮะแล้วก็มีแม่อันยังแถมป่วยน้อยฮะ
2: มีกับป้ออันนี้แม่ละก่อนไปเมืองแป้แหว่ไปแหว่มากดไปกดมาแหว่แล้วก็แหว่มาแหว่เมืองแป
0: ้อ้ออ้ออ้ออย่างอันบอกอันอีป่อก็มีแถมแม่ลูกผัวอีน้อย
2: ป่อมีแม่อย่างแถม
0: แม่หิ่งห้อยแพ้เต็มตาจะกระบะมึงหูจักมัดป่อเมียมึงแล้วกา

0: แม่เซลแม่เซล
1: ยูกามีหยังกาแม่เซล
0: นี่
1: นาะมีหยังบ่ได้นี่ให้หยังล่ำเหลือ
0: ไอ้เซมไอ้เซม
1: นี่หยังโอ้แล้วมันจะฮู้เรื่องมาประเด็นเนี่ย
0: ไอ้แซมมันหมีแล้วเนอะ
1: มันมีไหน
0: มันตายไปแล้ว
1: ตายที่ไหนมันเป็นยังตาย
0: ติต้าน้ำพูดมันเป็นปีมันอยากกินข้าวมันไม่ได้กินมันตายไปแล้ว
1: แล้วมันยังบ่กิน
0: มันออกบ้านไปแม่เชียวบ่ฮือสตางค์สักบาทแม่นก่อแล้วมันจะเอาอันยังมาซื้อกิน
1: ข้าจะเนี่ยอย่างได้เหี้ยนี่ประเดี๋ยวเนี่ยข้าเนี่ยอย่างบ่ถูกแล้วเขาช่วยจัดการนึกค่ากรรม
0: ก็เดี๋ยวข้าขออปพรอยู่หั่นละจะจ้างเขาหามมันมา 2,000 แม่เชล
1: อย่ามาแบง
0: โอ้จ้างข้า 10,000 ข้ายังบ่แบกบ่หามจ้ะเนอะอันนี้ 2,000 กะเหล้ากะยาขอนะกะก็ว่าจะเฮือมันเน่ามันเหม็นท่าน
1: โอ้เอากะเอากะจัดการนึกค่ากรรมกะยังแหม
0: กะขยมแถมโจร
1: โอ้ขยมยังเป็นโจร
0: ก็โอ้อันตุ๊เจ้าแถมโจรพออาจารย์500ถึงพันน้อยสวยมากสวยปูกดรวมกันมาฮะ 5,000 อีเด
1: ้อโอ้สิอย่างใดอันนี้สตางค์ข้าก็บ่ค่อยมีเนี่ยพี่เซล
0: ก็ไอ้เซลว่าขายหมูวันนั้นได้ 4,600 บ่ใช่กะ
1: โอ้มันตายแล้วมันยังอู้ได
0: ้วิญญาณมันค้างที่จิกดังฮันนี่มันบอกข้าหัวตายถึงคนเหี้ยอย่างหมูอย่างหมาบ่กลัวเปิ้นเล่าหัวกะ
1: ข้าจะสตางค์คือช่วยจัดการนะค่ากรรม
0: มา
1: เดี๋ยวข้าจะไปไล่บอกพี่น้องเจ้าบ้านก่อนเนอะ
0: มาอันนี้ 5,000 เนาะก็ไปแล้วเนอะ

0: Matteo, มีบ้านก
1: ็อยู่กะไพเป็นไพตายอย่างที่ไหนมาเป็นให้เป็นห้องเนี่ย
0: ตายตายอ่ะมันก็ตายนะกะประเดี๋ยวเนี้ยผู้พันมาเวแล้วเนาะ
1: มันตายที่ไหนตายเป็นอะยังมาได้ฮะ
0: ก็เจ๋วก็เจ๋ว

0: กินก๋วยเตี๋ยวแล้วลูกกินขำคอมันเหลือใจมาก
1: แต่คือข้าเนี่ยใดเนี่ย
0: มันใหญ่ๆสักอย่างอ่ะข้าแน่มาสักจางมือข้านี่เจอ
1: แล้วมันตาใด
0: ก็ประมาณมีตาใดเจอมีตาใดมาหมดนะเนาะ
1: ข้าก็บ่มีนักแน่สตางอ่ะ
0: ถ้ามาจู้อ่ะพวกมาติดประจำลำไยส่วนเหนือฮัลโหล
1: ก็เสียวจะได้ไหมฮู
0: ้ก็จะโอ้แต่มันก่อนมันจะตายมันหลนปากบอกคือข้ามากรรมอันเนาะ
1: ก็จะเอาศพไปไว้วัดใด
0: ข้าก็ว่าจะเอาไว้วัดเหนือปะเหนือไม่เสียว
1: เอาไว้อย่างวัดเหนือเอาไว้วัดใต้เนี่ยแกมันใกล้ดีอ่ะ
0: ศพข้ามีหัน
1: ฮะไอ้ยังก็พี่เสี่ยวตายมาได
0: ้โอ้ชบไปลาลืมไปถามมาเจือนะถ้าจะหามโซผ่านมาทางนี้อ่ะเนิ่มไม่ใช่โอ้
1: อันข้าจะเกียมตัวไปวัดปุ่นเนอ
0: ไปแล้วเนิ่มไม่ใช่โอ้เนอหวานไอ้แชมละ

0: ข้าตาย
1: ฮะผัวแม่เสียวบ่ตายนะผัวข้าปุพันน่ะมันตายอ่ะ
0: ผัวแม่เสียวบ่ตายมันยังมาบอกข้าอยู่ว่าผู้แซมตายมาเอาสตางค์ข้าไป5,000ว่าจะไปเอาศพมาไปปูน่ะ
1: ผัวแม่เสียวบ่ตายนะมันก็สตางค์ที่ข้าน่ะไปบ่เดียวเนี่ยมันยังว่าจะเอาศพมาตั้งเนี้ยอีหล่อฮัลโหลแม่หล่
0: อโอ้
1: ผัวข้าแต้รุ่นนั้นเฮ้ยพร้อมตายแต้รุ่นนี
2: ้โอ้ศพปุพันก็ตะกี้มันยังไปเอาสตางค์ที่ข้าอยู่มันยังได้อีกันนี่เฮาไปโตให้พ่อขอกันไปไป
1: เฮ้ยพร้อมตายแต้รุ่นนี
3: ้โอ้เกือบมาดีแต่เสี่ยวแต
4: ่เออนะมาอยู่ที่หมอง
3: มีนายคิดได้นักก่
4: อกันนี่หรอก
3: เต็มกล่องแจกที่ข้าได้ทำ5,000ดอกแบงค์หน่อยก็มีแบงค์ร้อยก็มีอันนี้ของเซลอันนี้ของข้า
4: โอ้เซลยังประเมินกันหากข้านี่ยังเขียวอุ้มหุ้มและเซลนี่ได้ปลึง
3: โอ้ข้าขอจะไปหน่อยเถอะอันนี้มันใบร้อยนุ่มเอาไปล่างฮะ2-3 วันมันก็แก่แดงปลึงละ
4: อ
3: ันนี้ของเซลใบนี้ของข้า
5: แล้วของข้ามีไหน
3: ฮะอันนี้ก็
6: ไอ้แชมป์ไปแล้วเนอะ
4: วะ
6: ไปแล้วเนอะ
4: เชลโล่นยังมาเอาล่ะสตางค์นี่ผมจัดนักอ่ะ
5: เออข้าจะเอา
4: อ๋อ
5: ตายแป๊กอ่ะข้าจะตายสมใจ
4: เชลข้าก่อนข้าก่อนเชล

0: อ้าวสวัสดีครับสนใจรถคันไหนครับเชิญตามสบายเลยครับ
1: ต้องการรถคันเนี้ยเจ้า
0: โอ้คันนี้ดีเลยครับปี88มีอะหยังดีๆแปลกๆประกอบนอกสภาพเดิมๆเจ้าของเป็นแม่ยิงครับมือเดียวบ่เคยเฉียวเคยจนเจ้าของห่วงนักห่วงนานะข้าน่าจะมาขอซื้อคืนผมบ่ฮือครับเก็บไว้ขายให้ลูกค้าชอบที่มันมีอะหยังแปลกๆเนี่ยสีเดิมๆเล็กเดิมๆตัวทางแข็งบ่เชื่อเคาะดูก็ได้ครับถ้าบ่ชอบเอากันอื่นก็ได้นะ
1: เอากันเนี่ยเอากันเนี่ยเจ้าเอากันเนี่ยเจ้าชอบที่มันดังป้องป้องป้องป้องอ่ะเจ้า
0: โอ้โชคดีครับ

0: ตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นไอ้กระบอกมาเปิดเพลงในรถของเฮาอ่ะมาลั่งจะเป็นขโมยอย่างก้าตื่นแหละตื
1: ่
0: น
1: แหละโอ้ข้างบ้านบุญกาเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลุกไปพ
2: อลูดกระเจ้าคืนมา
1: ผีมาเปิดเพลงในรถเฮาเป็นไม่หญิงมีมือข้างเดียวเหรอมาเคาะตัวทางรถป้องป้องป้องโอ้ยเบาแล้วเบาแล้วโอ้ยเบาแล้ว

0: อ้าวสวัสดีครับเป็นได้พ้องมีอันอย่างที่ผมฮับใจก็รถที่ซื้อไปอ่ะป้องป้องดีก็
1: อืมก็ย้อนป้องป้องป้องน่ะก็ถึงเอามาคืนน่ะบ่ได้หลับบ่ได้นอนคืนหุ่งพี่ไม่ยิงผมยาวมีมือข้างเดียวเคาะตัวถังรถป้องป้องป้องคืนหุ่งเนี่ยถามดีถามแต้เตอะไอ้เอารถผีตายที่ไหนมาขายหื้อฮะไปเอารถที่คืนไปละเอาเงินคืนมา
0: อันนี้จะไปมาโทษผมบ่ได้พี่เพราะผมบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่ารถคันนี้อ่ะมีแม่ยิงขับมือเดียวปี88มันก็เลยมีไอ้อย่างแปลกๆเอากันอื่นฮื้อคุณกับบ่เอาจะเอากันนี้ถ้าบ่พอใจผมเปลี่ยนกันใหม่ฮื้อก็ได้หรอ
1: ไหนรถเปลี่ยนใหม่กันไหนอยู่ไหน
0: ปุ้นผมเอาไปฝากไว้ที่วัดปุ้นพวงมาลัยพาวเวอร์สติ๊กเกอร์ลายไทยไปด้วยแรงศรัทธามีพระนำหน้า
1: อันมันเป็นรถไอ้อย่างอ่ะ
0: รถลาก
2: ท่านกำลังรับฟัง
1: โอ้ยอย่างนั้นพวกกาก็เอาไปหาคนเดียว
2: ซะอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: สวัสดีครับเสียชัยชนชิมแม่เอ้ยธุรกิจรุ่งเรืองร่ำรวยเน
1: า
0: ะ
1: กิจการมันดีมีกำไรก็เลยขยายออกเรื่อยๆนี่พูดแล้วจะหาว่าผมคุยนะบริษัทโฆษณาบริษัทขายรถยนต์สวนอาหารคาเฟ่รายการวิทยุโครงการจัดสรรที่ดินเห็นไหมผมมีรวมกันนี่นะไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่นี่ขนาดเมียผมนะมีรวมกันนะไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร
0: ่ปาดเขารวยขนาดนี้นะไอ้ฉาเนาะไอ้น้ออ
1: ยู่แล้ว

0: นั้นเสียชัยจนซีมแม่นก่อนน่ะยังมาโซมขนาดปานรถหีบขี้เมียงเหี้ย
1: ใช่แล้วครับคุณเหินผมชัยชวนชิมครับและที่ว่าเป็นเสียนั่นน่ะมันเป็นอดีตไปแล้วครับ
0: โอ้และกิจการบริษัทที่มีจัดหนักนั้นมีไหนหมดครับ
1: จปรครับ
0: อะอย่างครับจปร
1: เจ๊งไปแล้วครับ
0: โอ้แล้วเมียที่ว่าไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วมีไหนหมดครับ
1: จปรครับ
0: อะอย่างครับจปร
1: มีจูไปแล้วครับ
0: อ๋ออินดูล้ำ

0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านครับที่มาร่วมฉลองความร่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่ของเสียชัยชวนชิมครับอาหารโต๊ะจีนกินกันเต็มที่เลยนะครับบนเวทีนี้นะครับจะมีศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยและที่ขาดไม่ได้คือทีมงานวิทูลใจพรหมชุดใหญ่ครับจะมาแสดงความดีใจกับชัยชวนชิมด้วยอ้าวพวกเรามาแสดงความดีใจกันหน่อยครับยกแก้วครับระวังชัย
1: โ
0: ยชัย
1: โย
2: ชัยชัย
0: อ้าวนั่นน้องดาศรีภรรยาของเสียชัยนี่แขกผู้มีเกียรติครับกรุณาหลีกทางอำนวยความสะดวกให้กับเงิน90ล้านได้เดินผ่านเข้ามาเงินมากมายขนาดไหนเห็นไหมครับต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคุ้มกันด้วย
2: คุ้มกรมคุ้มกันอะยังก็จะยับค่าเข้าขอกเนี่ยหวยที่สูงก็คือค่าไปขึ้นเงินนั่นมันเป็นหวยปลอม
0: ฮะพูดจริงหรือพูดจริงเนี่ย
2: พูดจริง
0: ๆนั่นนึกแล้วต้องพูดจริงหวยปลอม90ล้านปลอมเสียชัยก็เสียชัยปลอมแล้วผมจะอยู่ได้ยังไงค่าอาหารล่ะค่าดนตรีล่ะจะเอาเงินที่ไหนไปให้เขาผมอยากตายผมอยากตาย
3: ต้องเสียใจไอ้ชายจะไปคิดฆ่าตัวตายอย่างนั้นนะคืนตอนนี้นะจะบะเรืออย่างก็แจ้งเถอะไอ้ชายก็มีความสามารถหรอมาเล่นตลกกับผมก็ได้เนาะคณะวิทูลใจพรหมเนี่ย
0: จริงเหรอ
3: แต่ก้าค่อยไส้นี่บนไปเจ้าน้อยเจ้าน้อยแบบเมินกับป้นแล้วไปไปชายไปกับผมไปไปเลย
0: ดีเหมือนกันวิทูลไม่อยู่กับวิทูล
4: โอ้ไอ้ชายจะไปไหนแล้วตำรวจที่มันยับเจ้านี่ร้อนอย่างใดไอ้ชายบ่าชาย

0: ้บุญ
1: ฮะ
0: เจ้ามีเรื่องจะมาโอ้กับไอ้บุญว่าเจ้าขอเลิกกับไอ้บุญ
1: โหโหพ่ออะหยังอะน้อง
0: เพราะว่าเฮาเนี่ยมันแตกต่างกัน
1: แตกต่างอย่างไรอะน้อง
0: ข้าเจ้างามไอ้บุญบัลล่อข้าเจ้ารวยแต่ไอ้บุญมันตก
1: โหน้องวันนั้นน้องอย่ามาอู้อี้ฮะ
0: ขอโทษวันนั้นข้าเจ้าเมา

0: อีแม่ผมจะฆ่าตัวตายผมก็ตายก็แม
1: ่โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้อันหยังโอ้ยังอันใดดุงมีเรื่องอันหยังกะ
0: ก็แฟนผมนะครับมันบอกเลิกกับผมมันบอกว่าผมมันรอ
1: ป๊อปป๊อปป๊อปลูกป๊อปป๊อปบอกแม่ยิงคนเดียวจะมาเสียอกเสียใจถึงกับฆ่าตัวตายนี่นะมันดีลูกมันเสียจัดเกิดมันว่าลูกมันรอกะแต่แม่เนี่ยแม่เนี่ยว่าลูกน่ะรอที่ชุดในโลกคนเฮานะลูกรอบ่รอมาใจวัดนี้วัดชั่วกันตีหูผ่างพายหนอกเฮาเกิดมามีแข็งมีขามีหูมีตามีอาการครบ3จิ๊บช่องมาใจกะไปพ่อคนหูหนวกตาบอดหั่นลูกเปิ้นยังชูชีวิตชูกะลูกชูชูต่อไปชูคือเป็น
0: ผมอย่าไปอู้ก่อนพ่อก่อน

0: mà bắt đi mà khi sẽ vắt.
1: Nó bùm.
0: Phải sao mà?
1: Nó bùm.
0: Ê, nhận dây làm đứa này hẳn tùa vô mà hoang bùm, bùm, bùm. Phải bảo.
2: Nó sẽ mà xích. Xì sốc. Chạy mà hiện đi đi.
0: Ồ, thèm nhờ. Khai tài làm lửa bà. Bứt xám chốc, bứt xì sốc, khôn tài ni sắp bay. Nó non nấy lòng khôn bế ni hị, bố bà tăn.
2: Cái lúc tôn bà nửa nè.
0: Ôi, bà mì cháu cần phải cố khó vào nế của tướng bà mì.
2: Cái nhận đây làm lửa. Phô mát kép mà đây mà đã cậu bế ăn bà mì mà đến xì sốc lên nè.
0: Bẹt chốc quá chẳng lối, có đang luôn tướng bà mì.
2: Nè. ลุงปุ่มผมก็คิดว่าถ้าลุงปุ่มใจสมาชิก4ศพนี้แล้วผมก็ว่าจะฮึลุงปุ่มเนี่ยจะเสนอชื่อลุงปุ่มเนี่ยไปวางผ้าไตบางสกุลนะ
0: ฮะ
2: ผ้าไตบางสกุลเนี่ยโคนมาให้บัดดีคนธรรมดานี่นะจะบ่มีโอกาสได้ไปวางนะ
0: นี่หรือปวดสตะกี้หลานก็ยังบอกว่าอีล้ําเหลือบ่ทาวัดสิลุงฮือไปเลยครั้งหน้าทําชมอ่ะตาได้บ่เลยนี่ชบร้อยห้าสิบอย่าง
2: ร้อยห้าสิบ
0: โอ้ชีชบมันหกร้อยฮึดเจ็ดร้อยห้าสิบเรือดำห้าสิบโจดเล่าเลยหลานเฮ้ย
2: เออเลยบอก
0: เออเป็ดอันว่าเออบัดต้องถอนเป็ดแปดร้อยเอาไปเลย
2: แปดร้อยเน
0: าะแต่อย่าลืมนะลุงต้องได้วางเนี่ยนะ
2: ลุงปู่มีน้ำสกุลเนี่ยป่ะ
0: ปู่บัลลุมทุ่มหนุ่ม
2: อ๋อนั่นจะอันนั้นกับน้ำสกุลนี้ที่เขียนเนี่ย
0: เออแน่แน่แน่นอนเน
2: าะเตรียมไว้เนาะ
0: จะได้วางผ้าใจ
2: วันพุกนะสุกจะไปวันพุกนะ

0: ในนามของเจ้าภาพขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมในงานชาปนกิจในครั้งนี้ต่อไปนี้ในนามของเจ้าภาพขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติมาวางผ้าไตรปังสกุลขอเรียนเชิญ
1: เดี๋ยวตัวแต่งโคเสื้อดี
2: ๆถึงเวลาแล้วบอก
1: ไปเลยไปเลย
0: แม่เลี้ยงศรีลาก๊อปแก๊ปทองคำมาเป็นผู้วางผ้าไตรปังสกุลในครั้งนี้ครับ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้โคชก
3: ไปยังครับ
2: บัดเจ้าจื้อลุงกันนี่ลุงปุ่มบัดลุงทุ่มๆนี่บะหมี่จื้อกันนี่ฮะ
0: แม่เลี้ยงศรีลาเปิ้ลเอามาคนเดียวครับ
4: ฮือมันโหอย่าพ่องว่าไผเป็นไผ
2: กูแค้นชกบัดจะมีวันเดียวบัดจำไว้

0: ม่เฮ้ยไม่เรื่องศิลาโซฟนี่อย่างแต่งตัวงามแต่มาเรื่องแต
1: ่แน่นอนอยู่แล้วงานนี้นะไม่เรื่องจะได้วางผ้าหำละลูกหอมไปถึง300ก่อนนะ
0: อ๋อท่อแน่นอนกัน แ
2: หละป้ากันแถบแล้วเราพี่น้องเรายังมาตั้ง17วันลงแถมแล้วเอาละเพื่อบ่เฮือเสียเวลาเหมือนอย่างเพิ่นว่าหมู่4มักซ่าหมู่5มักใหม่อันดับต่อจากนี้ไปผมจะได้เชิญท่านผู้มีเกียรติได้มาวางผ้าไตรปังสกุลท่านผู้มีเกียรติผู้นั้นก็คืออ
0: ้าวมาเลยขอมานี่จับกำ
2: มือก็นานปุ๋มบลุมทุ่งหนุ่มเป็นผู้มาวางผ้าไตรปังสกุลในครั้งนี้ครับ
1: โอ้โหโอ้โหขอสกบ่ใจกล้าแม่เลี้ยงบ่ใจกล้าวางแม่เลี้ยงหอมไปแล้วนะ
3: เชียดใจอดๆผ้าไตรปังสกุลนี่ป้นนานเอามาเองฉันด้วย
1: โอ้โหอย่างนี้มันมาถูกเนอะ
3: ถูกปะถูกปะหัวบ่มีปัญหา
4: เยี่ยมเมาเถียงกันฮะ
2: ไอ้เสียง
5: ไอ้อู้น่ะ
3: เฮ้ยอยู่นั่นเลย

0: โฮอีป้อันนั้นอีหยังนะโอ้แมงอีวอกเฮ้ยป้ออีบอกหน่อยก่อย
1: กะเดี๋ยวกะเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ปะเจ้าโอ้ยหน้าเอ็นดูมันเป็นตัวปูลูกเนี่ยอันนี้ไอ้วอกลูกไงผัวอีหน่อย
0: อีวอกใช่ป้อ
1: ก็มันเป็นตัวปูปะกะห้องไอ้วอกหน้ากะ
0: มันจะเป็นตัวปูตัวแม่ก็จ้างเพิ่นถือว่าอีวอกถึงบ้านถึงเมืองนะอีป้อ
1: ไอ้วอก
0: อีวอก
1: ป้อมันไม่เหลือคนเฒ่าคนแก่นี่นะมา
0: เอาอีบ่ป้อเฮาอุ้มไปบ้านถ้าเปิ้นมาตักว่าไอ้วอกอีป้อเตะก้นเฮาถ้าเปิ้นว่าอีวอกเฮาเตะก้นอีป้อเอาบ
1: ่มาตากูนี่เด้อ
0: เออนะป้อ
1: เอาเลยอะไรล่ะเล็บมันเนี่ยมึงอุ้มอ่ะ

0: เอาหัวอีน้อยเข้าไหนหมู่บ้านป้าไปถามเลยอันนั้นไผ่น่ะ
1: จันดาเหรอ
0: มาจันดาน่ะจ๋าจันดา
2: อะยังลุงเจ้
0: มานี่ก่อนมานี่ก่อน
2: อะยัง
0: เนี่ยอันนี้มึงว่าแมงว่าหยังนี
2: ่อีโวกอย่าลุงเจ
0: ้นี่นะ
2: เอออีโวก
0: โอ้ยพ่อนี่กะพอตั้งโกนมานี่กะ
2: อีโวกนะลุงเจ้
0: จันดาเนี่ยหน่วยป๊อกล็อกของแกเน
2: ี่
0: ย
2: อีวอกกู
1: เอาละจันดาอีวอกไปวอกมาอีพ่อตามสัญญาบินก้นมาอย่าดีดี
0: ลาอันนี้ใครแหงแกคนเนี่ยป่วยหน่อยต้องก้นกูช่างเป็นฝีเหรอกูจะมาเจ็บก้นกับอีวอกตัวเนี้ยปักปีกไปบ้านให้จะแกงงอกเหรอดีกระบะเนาะอีวอกอีวอก

0: าหัวอีหน่อยกินข้าวจะหื้อมันดับมันต้องโจนแก้วกันจุ้ยแม่นก่อ
1: ถ้าบักให้กินนะอีป้อเราเนี่ยนะถ้าเขากินแล้วมันจังเพอะนะ
0: เพอะจังมันเพอะบ้านเขาบ่ใจเพอะบ้านไผเอา
1: ตกลงกินก็กินแล้วอันนี้หางเขา
0: อันนี้ห่วยหน่อยก็กินแหละโอ้ยไปกำอยู่ให้เงา
1: ตะกี้ก็โยกกันแล้วนะ
0: โยกหมาใจ
1: ตะกี้เหรอ
0: กระป๋องยังบ่ได้ยินอย่าเอา
1: โอ้เอาขาแล้วมันบ่ดัง
0: โยกแข็งกำโยกแข็งกำเอาอันนี้หอยป้องเอา
1: เอาลิ้นมาแถมเอาอันนี้หางเขา
0: อ
1: ันนี้หางเข่งไอ้พ่อเมีย
0: จะมาคิงใช่กูอย่างใดเนี่ยบ่อยหน่อยฮะ
2: กันเนี่ยเปิ้นถึงบอกแล้วว่ามันกินแล้วมันจั่งเพ้อบอกอีป้อแล้วก็บ่เจื้อ
0: จะไปหน่อยถ้าเพ้ออย่างอีกูก็เพ้อจั่งเหมือนกันเหรอคิงเพ้อจั่งคนเดียวคิงกันบ่ะฮะคิงเพ้อจั่งคนเดียวคิงกันบ่ะคิงเพ้อจั่งคนเดียวคิงกันบอกว่ามันจะกลับมาบ่ะ
2: ก็มาฟัง

0: ยผีอย่ามอนึงติชักชิดจิงชะชิดอยู่ในมอนึงให้เข้าบัดเดี๋ยวนี้เออลูกหลานก็จะขอถามคือว่าอีเจียมลูกเนี่ยจ๋าเป็นหลานของแม่ย่าเนี่ยมันโมยบะลบบะช่างมาหลายวันแล้วขอผีย่ามอนึงตักตรายพ่อล้อว่ามันไปโดนผีจังใดเออเออแกว่งไปละห้อยไปละโอไปยุดตั้งทิศใจนี่ดูเนี่ยเออแล้วก็มันตัดใดก็ขอแม่ย่าปอจีห้องบองตางคือกับหมอโอ้โอ้มันไปกากระบาดดูตัดฉี่แยกดูเนี่ยโอ้บัดเดี๋ยวนี้หูหอมหูตางอีแล้วก็จำเป็นได้ขอลุงใจเนี่ยเนอไปบักไปบนไปเลี้ยงไปดูป่วนนะ
1: เออยไปขอลุงใจแฮมหมอกำเดียวจะยังหนแล้วอ่ะไปซ่อนเอาขวัญแหมมาใส่ให้แซมเหรอ

านผีชะปะวาผีที่อยู่ตามที่แยกหมู่แน่นอนอันบัดเดี๋ยวนี้ลุงใจจะมาบักบนหงไว้ตามที่ผีหน่าหมอหนึ่งปู่ดำหน่าดำบอกขอเฮออีเตรียมหน่ามันหายเมื่อยหายไข้ช้ำวันเจ็ดวันข้าจะเลี้ยงหัวหมูเนอะต้มหอมชอดชอดพร้อมกันนี้ก็จะเอาตึงตับไตไส้พุงหัวปุ่มครบเต็มไตผีมีชัดจะคนมีชัดจะก็ขอหับขันบนลุงใจไว้กำชามวันเจ็ดวันได้กินแน่เนาะ

0: ก่อนเขาเปิ่งกันไปอย่างอีนะมาถึงได้กินกันเมินเนอะอันนี้เอานักเหลือตะกี้หน่อยเนาะตะกี้มันอาจจะน้อยไปน้อยอ้าวอันนี้ของพี่เนอะก่อนมากินแล้วลงใจก็ขอกินขี้ชักขี้เหลือเลยเนาะโอ้ไอ้ยังมีอย่างเก่ามันนักลำไปอีกเพราะเป็นอย่างยังอันหลงใจกินเหี้ยก่อนหนอคิวแตะๆขนาดที่ชักผีก็ว่ามันได้กินตัวจ้า
1: ปู่ใจข้ายังไม่ได้กินจ้ะนะ
0: อันนี้ผีมีตากันน่ะ
1: ใครตายบ่
0: ข้ามาเอาอันยังชักยางแล้วข้าจะไปแล้วเนาะข้าจะไปแล้วเนาะ
2: ปู่ใจไปแล้วหัวมูมันก็เช็ดไอ้แชมเลยอ่ะเหมือนแหลงนี่อิ่มแน่

0: ขอฝากหัวใจดวงได้น้อยไว้ในผ้าผืนนี้คือไอ้แซมสุสาที่รัก
1: เอ้ยน้อยป้อหานมึงดั่งปักผ้าวันคำวันคำมึงปักคือไผ
0: ่คือไอ้แซมหน้าไก่อีป
1: ้ออ๋ออันคนอื่นป้อบอกว่านะมึงไปปักคือบาดแชมมึงไปฮักที่ไหนมันพ่อหัวล้านเรื่อมาบมาบพ่อน่ะฮะ
0: เฮาฮักของเฮาอีป้อบ่าถ้ามาห้ามเฮาเฮาจะแต่งงานตัวไอ้แซมเฮาถึงจะแต่งงานตัวไอ้แซมนั่นเนาะ
1: ป้อบอกแล้วมึงจังบ่ฟังมึงจังบ่เชื่อกะฮะเออกันเดี๋ยวมึงจะหูเชือกเนอะมึงจะหูเชือกเนอะฮะลาลา

0: านก่อนเปิดยิ้มเสียเถิดก่อนเปิดจอมมอง
1: เอามันนี่เอามันนี
0: ่ป้าเอาของเจ้าไปไหนเอาจดหมายเจ้าไปป้าเอามัน
1: ไปเลยไปเลยไปให้ตายในห้องบนเหนืออีกกูจะลองอ่านพอรู้มันเป็นจดหมายไปเนี่ยอะไรลงท้ายแชมชู่ชา มันว่าอย่างใดเนี่ยจากชะฐานชะพานทองน้ำนองหัวหลุ พี่มาไม่ได้ถ้าน้ำลดเมื่อไหร่แล้วพี่จะมาหาน้องแดงแดงเอ๋ยโทเอ๋ยน้องแดงของพี่โอ้พี่มาวันนี้พ่อเธอขางเหลือเกินห้ามรับเราไม่ได้หรอกอะไรห้ามน้ำไม่ให้ไหลห้ามไฟไม่ให้มีควันห้ามอาทิตย์ห้ามดวงจันทร์หยุดแค่นั้นค่อยห้ามดวงใจ โอ้ข้าลมขมหอกลูกเนี่ยแดงจ๋าแดงจ๋ารักพี่จงหนีพ่อและพี่จะรอรอรอน้องอยู่ทางหน้าต่าง วันพรุ่งนี้เวลาตีสี่สองนาทีพี่จะมารับน้องแน่นอนห้ามบอกให้พ่อรู้เด็ดขาดนะจ๊ะจากแชมชู่ชาเป็นอย่างอี้บ่

0: าละตีสี่พอดีละน้องแดงถ้าจะรอเขาแล้วรู้เนี่ยโอ้น้องแดงรอไอ้มึนก่อนเข้าไปเนาะจ้ะน้องแดงจ๋า
1: จ้า
0: โอ้น้องอย่างเสียงยังแมวพง
1: เอ้าน้องเป็นวาดเจ้า
0: แล้วน้องแดงอย่ามาสูง
1: อาจารย์น้องชุบแก้วช่องโถงแล้วเจ้า
0: แล้วน้องแดงอย่ามากอดไอ้แหงอย่างเอี่ย
1: ก็มันฮักนักมันก็กอดแหงนางกะบาดแฉะ
0: เออ
1: ฮะ
0: เออ
1: โอ้ยบ้าน
0: ี่น้องน้องน้อง
1: น้อง
0: น้องแดงอีโป้ขอเข้าไปแล้วน้อง
1: มัน
0: อ
1: ี
0: โป้แล้วไง
1: ไอ้แชมป์ให้แชมป์ฝากไว้ก่อนนะมันเนอะ

bien, bien. Ay, no, muy. Mamá.

0: วันนี้หวีผมเริ่มไม่เฮาน้องรีนวันนี้ไอ้ลุนดีใจขนาดที่ได้ปานน้องรีนมาแอวกาดหลวงนี่นะน้องรีนเขาได้อย่างบอกไอ้ลุนเนอะวันนี้เงินไอ้ลุนปันละเงินเดือนไอ้ลุนออกหรอ
1: ขอบคุณเจ้าไอ้ลุนเขาเตียวไปจันตังบนบอกไอ้บอไปพ่อของแล้วเปิ้นขายของนักเจ้าไอ้ลุน
2: ไอ้ลุน
0: ใครอ่ะใครบ้านมาห้องไออ่ะ
2: ข้าเนี่ยจำได้ก่อ
0: โอ้โหติ๊บกะ
2: ไล่ติ๊บนี่มันเป็นไ
0: ผเมียไอ้นักกะ
2: เมียยัง
0: เมียหลวงเนี่ย
2: ไล่น้องคนนี้เป็นไผ
0: กะเมียนักกะ
2: เมียยัง
0: เมียน้อยกะฮะ
2: อ๋อมาเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าลิมีเมียน้อยบ่คำเดียวเถอะคำเดียวเถอะ
0: ก็ค่อยอู้กันกะ
2: ก่อยละลูกให้งงๆอยู่บ้านปุ๊บเป็นว่าสูนี่กะลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้น้องคนนี้กะ
0: เอ้ค่อยๆอู้นะไอ้เพื่อนน่ะ
2: มาก่อยละเด้อพ่อก้าแม่ก้าพี่น้องตั้งหลายเอ้ยมาพ่อหัวข้าเนี่ยลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้เมียน้อยเด้อ
0: เอ้ก็ยังอู้บ่ฮู้เรื่องอีฮะ

0: บ่มีปัญญาหาผัวแล้วกะเซาะลูกผัวเจ้าบ้านป่น
1: ขอร้องเด้อพี่พี่บ่มีสิทธิ์จะมาว่าข้าเจ้านะพี่ก็เหมือนกันหน้าตาดีดีเสียดายไร้ปัญญามัดผัวคนเดียวไว้ก็บ่ได้ปล่อยให้ผัวมีเมียน้อย
0: หน้าด้าน
1: พี่น่ะกะหน้าด้านชะนึกว่าปันใครได้กะผัวตัวงามกะหล่อก็บ่หล่องามก็บ่งามพ่อฮู้ดังอย่าปลาหมึกถูกหนีบเขี้ยวอย่างป้ายจราจรห้ามเลี้ยวผิวกระดำอย่างขอนไม้ไม้บัดเสียง
2: เฮาะเฮาะอย่ามาลงที่อ้ายเนี่ยเมื่อก่อนอย่ามาอู้อีฮะเถียงกันไปเถียงมามาลงที่อ้ายคนเดียวอ่ะเฮาะ

0: ังงัวสวกอย่างนี้นี่บ่ฮู้จักอีติ๊บเขี้ยวตันกะ
1: ฮะ
2: ว้ายอะไรนี่ครบหัวกู
0: เอาหัวมันจนกูก่อนเหรอยังถนนมาพูดละคุณถนนช่วยผมหน่อยครับ
3: สวัสดีครับมีอะไรผมรับใช้ครับ
0: เมียน้อยเมียหลวงผมตีกันเนี่ยครับขอช่วยหน่อยนะครับ
3: คือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเหตุสุดวิสัยจริงๆบัดซบจริงๆเลย
0: มันทำเสียงรออยู่
3: คือเรื่องอย่างนี้นะฮะการทะเลาะวิวาทในที่ชุมชนตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับมีผู้หมวดกันตีกันอยู่ที่หลัง
4: ท่านกำลัง
3: ร
4: ับฟังตัวใครตัวมันผมโคตรโดนกัดหัววิดีโออินเทอร์เน็ตล้านนา
0: เขาจะไปเปิ้งไข่เนี่ยตัวใครตัวมันตั้งไหนไปแล้วนะ

0: จไอยังมาละผมยังโป้ยาคืนยังมานั่งสารแซ่สารข้องเบาก็เพิ่นแล้วกาปีนี้ลำไยลำเยยนั่น
1: ฮ่าขอแชทตอบก่อนเด้อบาดแ
0: ชมแล้วแชทตอบ
1: มาเหลือปีแล้วนะบนหัวหมูสองหัวยังเอาแคบหมูไปเลี้ยงเหี่ยช่องช่องไก่ต้มช่องตัวก็ยังเอาไข่ห้วนไปเหี่ยช่องแกนมันบาดได้แชทตังแชมเอ้ย
0: เนี่ยลุงใจเอาอย่างอี้บอก
1: เอา
0: อย่างเปิ้นตั้งใต้ปุนาถ้าเปิ้นไปบนสำเร็จแล้วเนี่ยเปิ้นจะเอาลิเกกะดนตรีกะไปเต้นแก้บนน่ะสะเทือนมันชอบอย่างอี้ลูกเราก็บอก
1: เอ้าเฮ้ยกำว่ากะเชิดกะเชิดนี่นะจังว่าอย่างไปบนมันก็ต้องจะอย่างเอี้ยกะ
0: ลองพอคนกะ
1: อ
0: ่
1: านแค่หมอกเอ๊จะดีแต่กะฮะมันลองมันบ่ฮู้นะแ
0: ต่นะกะ
1: แต่ลุงบ่ให้เข้าใจนะอันดนตรีดนตรีนักร้องนี่นะ
0: บ่เป็นหยังถ้าว่าจะยากอย่างอันผมจะเป็นผู้ช่วยผมมันหุ่มอยู่แล้วตกลงก็
1: อ่านกาแฉม
0: เออ
1: เอออีหลองก๋วยชักตั้งมาเน
0: า
1: ะ
0: อย่างนี้จ้าลงใจ
1: ล่ะจะไปบีบมือลงแหงจ้ะ

0: ขอพรลำใหญ่นั่นหน่วยใหญ่ขายแป้งจะแก้บนโดนตีแดนเชอร์ชาวเชฟชาเลนเดอร์แป้งไอเราบิ๊กแดนขอมันต้องนะแอมค่อยๆมาเอ้าจะมาบนเจ้าตีเพิ่นชื่ออันยังบ่ฮู้บักแ
1: จโหกะเจ้าตีทั่วไปนี่ชื่อเออหมดอ่ะ
0: มึงฮู้ได้หยังได้แฉ
1: มนะลองกว่าลองบุญเอา
0: ถามเพิ่นก่อยหน่อย
1: เออเออเออนะฮะ
0: เจ๊ลูกเจ๊
1: เพื่อเอาการใจ
0: เจ้าตีเจ้าดินนอกชิงชักชิดทั้งหลายวันนี้ลุงใจจะมาบักบนหนไว้ยังไม่เนอะบักเอาอย่างแล้วล่ะนะเอาไอ้ปีนี้ฮือลิ้นจีลำใหญ่น้อยดกดกขายแป้งแป้งแมงบักกินบักแตกใบล่วงน้อยใหญ่เกล็ดเอเอมดก็แล้วกันว่าอันเจอฉันลุบเลยก็คือขอให้มันได้ชักฉามแฉนเป้าหมายเดิมนะไอ้เจ้าแล้วลุงใจจะมาแก้บนด้วยการเอาดนตรีมาเล่นเอานักเต้นมาหลำเอาชาวงามมาเป็นแดนเซอร์หุ่นชาเลนเดอร์เทพบ้าไอ้ใหญ่ๆอันนี้ตัวอย่างเนอะอีกหน่อยมานี่มานี
2: ่
0: โอ้ยมานี่สวัสดีเจ้าตี้เปิ้นเหียลูก
2: สวัสดีเจ้า
0: เชียงวานหรือเปล่าเจ้าตี
1: ้แล้วลุงใจบอกเปิ้นได้กะจะนุ่งสั้นๆนี่กะ
0: โอ้แน่นอนค่ะ1วัน1คืนเต็มๆจะไปลืมนะจ๊ะคุณเจ้าตี้ที่เขาลบชามแฉนตามเป้าหมายแล้วเจอกันใหม่วันแก้บนปะแชมปิ๊กปะ
1: ปิ๊ก
0: น้อยปิ๊ก

0: อายุไปพ้นแถวดงตีแดนชื่อลุงบัญญัติแยวเก้าจะเอากระเทยเต้นแต่
1: โอ้ลุงใจอันนั้นไผ่ล่ำเหลือนะแต่

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปองกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮันละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปองเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮันนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮันนอป้ายอิงฮันนันนรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮันนอเอาไปติดกำ
0: ฮ่าไปเงี้ยเหนื่อยอายเฮปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเขิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันนี่อย่างพี่หนานเขิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคําปอมีธุระอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมึงมาโอ้ยเงาปอ
3: พะเนี่ยเก่าขึ้น
2: โอ้โหวันล่างบ่พดแรงเนี่ยก้าพี่นานมึงเสียงแป๊บแล้วแค่คําปออันสวัสดีครับพี่นานผมคําป่องคําป้อคําป้อคําป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคําป่องคําป้อครับ
0: เจ้าเขา2คนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอัญญังไอ้คําป๋อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันอย่างวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็ฮือมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสัก3กำหั่นแล้วก็ท่องคําว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอ๋วหวองแอ๋วหวองสวาหาเทคเพียง
4: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว่านกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตานไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนผู้นะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาปากไตปุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะค่ะผักไตเนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีผู้นะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มคือสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นโอ้เป็นล้านก็ผมไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแหลกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: ลุงตาลุงตาลุงตาอยู่ก็ครับ
1: ไปเฮ้ยไป
2: เจ้า
1: ถ่ายมาลองไปดูหรอ
2: คนใส่เสื้อแดงมาอุ้ย
1: ฮะเสื้อแดงกะอันถ้าเพื่อนถามบอกอุ้ยบ่อยู่เอ้นอนอน
0: ลุงตาลุงตาลุงตาใครอยู่พ่องอ่ะอ๋อน้องลุงตาอยู่กับครับเนี่ย
2: อ๋อตะกี้อุ้ยบอกว่าถ้าคนใส่เสื้อแดงมาหาคือบอกว่าอุ้ยบ่อยู่
0: เพิ่นบอกเมื่อใดอ่ะน้อง
2: ตะกี้นี่บ่ได
0: ้เอ้ลุงตานี่จะได้ลบกันลุงตาลุงตาเอ้ยังได้นี่ลุงตา
1: ครับเดี๋ยวๆชอบหาบุหรี่อยู่โอ้โหคุณประหยัดกันครับ
0: เออสวัสดีสวัสดีลุงตา
1: คุณโชคใช้มามากะ
0: คุณโชคใช้บ่ได้มา
1: เอาสวัสดีครับ
0: เออสวัสดีนี่ผมมาหนังสือเตือนมาส่งนะ
1: อังบอก
0: เดือนหน้าลุงตาจะได้ส่งเงินแล้วเนี่ยจะไปถึงมีปัญหานะ
1: โอ้ยเจื่อในเครดิตกะบ่ใจเหมือนว่าพันหิ้วมาแล้วนะ
0: แน่นอนบ
1: ่เออมีปัญหาครับ
0: อันผมก็จะขอลวดไปก่อนเด
1: ้อสวัสดีครับ
0: เออสวัสดี
2: อุ้ยอุ้ย
1: ยังแถมบอก
2: โรงเรียนวันนี้เปิ้นเหือสตางค์ไปจ่ายแก้เทอมไปวันนี้วันสุดท้าย
1: ป๊อรอแถมสอนทำวันบ่ได้กะฝ่าย
2: บ่ได้ต้องเป็นวันนี้เปื้อนน้องเปิ้นหือกันหมดแล้ว
1: อ้อเสื้อแดงออกไปใจกูยังรุบๆลาบๆอยู่เสื้อขาวมารบกวนฉันละลุงเนี่ยฮะไอ้ลูกใจเสื้อดำมาห้อมฉันละอีเฮ้ยแก

0: ลุงตาลุงตาลุงตาอยู่ก็ครับ
1: ครับผม
0: โอ้โหอยู่
1: สวัสดีครับคุณประจักษ์ครับ
0: เออสวัสดีสวัสดี
1: ป่ะบางนี้มาเจอแกขี่แดงแรงรีดแกก็หาใจเชื่อแดงมันนี่ใจเต้นตุบๆแล้วเชิญขึ้นบนบานครับ
0: เอ๊ว่าแต่ลุงตาอย่ามาใจเย็นแต่เย็นว่างอ่ะวันพูกแล้วมาวันสุดท้ายนะอย่าต้องส่งเงินน่ะเอ๊อย่างดักปิ้งฮะ
1: โอ้ยวันพูกมันมาใจวันนี้หรอรออ้อนเขากำลังชงมาอยู่นะ
0: วุ้ยหน่อยกา
1: เอ๊เขาโทรมาบอกแล้วนะเขากำลังชงลูกกรุงเทพมาอยู
0: ่อืมนั่นนั่นมันเป็นอย่างเอี้ยลุงตากู้เงินมาเยอะนานะคายเข้าแล้วก็ต้องส่งกันรอไอ้อย่างกับละอ่อนเนี่ยแสดงว่าลุงตามเยอะเยอะนาแต่นี
1: ่เอ๊ไปอูอันกาเยอะนานี่มันเยอะแต่หนอหมกป้อใจหลงกินไปอีหนอแล้วก็อันเงินแถมชวนนั่นละอ่อนเขาไปลงทุนรับล็อกมาชุนหายนะ
0: มันเป็นจะเอียหนูหมูเฮานะตอนกู้เงินบอกพนักงานว่าทำนานักตีแต่ก่อบักกี้ให้เวลาส่งก็มีปัญหาจะเอียนี
1: ่เอ้คุณประจักษ์บักเจือถามคุณโจกใจเถอะคุณชุดที่นั้นก็ได้คงบักเคยมีปัญหาชักเจือล้อ
0: แน่บอกครั้งต่อไปเนี่ย
1: อันรับร้องได้เลยคร
0: ับ เออแน่ผมก็จะลองพัดพอหนุ่มกำผมไปก่อนเนอะ
1: ครับยินดีนะครับ
0: เออสวัสดีเนอะ
1: ครับผม
2: อุ้ยอุ้ย
1: อย่างแถมหมอโอ้กูจะดุ้งแล้วอีกท
2: อดครูเอาสตางค์ไปซื้อชุดพละ
1: ป้อเอาไปไม่ได้แถมหมอ
2: วันเนี้ย
1: มันผูกได้ก่อน
2: บ่ได้ถ้าบ่ได้วันนี้ตึกบ่ป้าเฮียนอายฮือเปิ้น
1: แน่ๆมาเล่นแกมครูลูกแน่อันเชื่อแดงเปิ้นดูไหนอยู่เบามันยังป้อพัดผ่อนกันได้เชื่อขาวนี่อยู่งั้นเดียวกันแต่ถึงบ่ไว้ชะคืบชักเยี่ยมแกกูตกใจกูตกใจ

0: ้สวัสดีครับพ่ออย่ามานั่งเงาก็งกบัสบายกะครับ
1: สวัสดีถุงน้อยโอ้ยเจ้าหน้าที่ทกช.เปิ้นมาตวยเอานี่2เตื้อแล้วลูกพ่ออุ่นใจกับลูกเนี่ยละ
0: โหก็จะมาอุ่นใจหยังกับผมก็จะมาเอาก้อยป้อให้15,000เนี่ย
1: หา
0: เอาวันนี้ตวย
1: อั้นแค่หม้อ
0: เดี๋ยวผมจะปีกแล้วเนี่ย
1: โอ้ขอพักผ่อนเดือนหน้าบ่ได้กะลูก
0: บ่ได้แหนมคูกแหนผมจะมาฮื้อเปิ้นทางวิไลอ่ะ
1: ป้อเป็นว่าเชื่อขาวนี่มาแรงแช้งเชื่อแดงทกช.อีเน
0: า
1: ะ
0: เป็นยังไงมา
1: พักผ่อนถึงบ่ได้เนาะตุกใจอีป้อตุกใจ

เบี้ยยังชีพถ้าได้สัก1,500นี่จะยังแขวนหน่อยเนี่ยอันนี้700เหี้ยแต่ได้12วันมันมีแล้วเอาหื้ออีลาไปหงเหียนเหี้ยวันเช้ากะเมียงกะยาวันไหนก็ชิบบาทเช้าบาทกะหวยเหี้ยงวดไหนก็300ไหนถ้าสมาชิกมาแถมเกือก็ได้ออกขึ้นละอ่อนเขาเนี่ยนายจะก้าวยาดบเขาแถมมันถึงบับป๊อจะไปยืมของหยาป้อชักหน่อยดีจ๊ะเดือนนี้ติดโลกเขา

0: ได้เบี้ยยังชีพ600ได้ใจ200เฮียแต้แล้วอ่อนยืมไปเฮีย400เดือนแล้วก็ยืมเฮา400บ่ได้ใช้ตัวเนี่ยเดือนนี้มายืมแหมเหมาะ
1: โอ้โหเอานั่นลุงใจบ่ใจกะนั่น มีธุระหยังกะพดแม่ประเภทแ
2: หละ โอ้ยโอ้ตรงไปตรงมาเนาะเดือนนี้เบี้ยยังชีพติดลบเหาจักแน่บ่ถึงหลังนะ
1: อัน
2: ข้าขอเปิ่งแม่พ่อจัก300-400เอ้า
1: โอ้ย2เดือนมานี่ข้าได้ใจเดือนไหนให้200ตะอันนะลูกขอยืมไปเหียเฮาจะไปทวงเด้อเฮาก็กินกับเขากูขาดกูมือเนี่ย
2: นะแม่พ่อเอาอีบ
1: ่ใหญ่
2: อันเฮาไปขายเขียวเบี้ยยังชีพคนเฒ่าเหื่อยอีกปะ
1: โอ้มันยังได้ขายเขียวเนี่ย
2: โอ้ยเนาะก็ยังค่านี่ได้เดือน700แม่นก่
1: ออืม
2: ข้าก็ไปเอาตังค์ไอ้อีเขีย600อย่ากะพอชินเดือนมามันก็ได้กำไฮ100เดียวอย่างแม่ป้อได้เดือนจะได้เดี๋ยวนี
1: ้600
2: 600เนาะเขาก็ขายให้มัน500มันก็ได้กำไฮ100เดียวนะกะแม่ป้
1: อเอาก็พูดเดือนกะ
2: โอ้ก็ยังแขวงล่อถึงวันนี้แม่ปอได้ใจเต็ม600ก็ลูกยืมหลานยืม
1: นะนะ
2: เอาไปขายเขียวเฮื่อยอีกดีกว่าได้ใจเต็มเต็ม500ก็ดีแล้วล่อป่ะป่ะเจือเจืองาจะบัดนี้ร้องไว้ชักเดือนก็จะแง้มหกป่ะป่ะเจ้าก็มาแง้มก็กันยังนะ
1: ข้าจะลองก้อยแฮมก็มอ

0: ล้านนา
1: โอ้ลุงใจวันที่10ไปหน้ากูเดือนแต่เหมือนเดิมนะก้า
2: เอ้หูใจดีแต่อันวันนี้แม่ป้อมาตัวเนอะแม่ป้อเพิ่งได้600นะแล้วจะขาย500ลุงก็เหมือนเดิมนะก้า600นะก้าก
1: ำเดียวลูกหลานจะมาว่าผมก้าจะเอาไปแต่งหวยให้มาก้า
3: จะได้ว่าหูแต่คืนนี้ฝันหันผีบอกเลขอย่ามันพูดว่าจะเอาสักหน่อยเอีย
1: ลุงใจก็แต่งหวยเหมือนเปิ้ลนะก้า
2: อันธรรมดาไงเนาะความหวังของคนเฒ่าแกโอ้ยไหนจะก้าสมาชิกละอ่อนเขาก้าเมืองก้ายาชับปะอยู่ใน700นี่หมดจะอีกเฮ้ย
1: อันนี้ของลุงใจ600อันนี้ของป้าป้อ500แล้วจะไปเบี้ยวผมเล่าสิ้นเดือนผมต้องได้เต็มนะ
2: โอ้ยเนาะเอาด้วยเกียรติของคนเฒ่าอ่ะกล้าขายกันมากี่เดือนละแม่งก่อรับรองเต็มยินดีเนอะอีกเนอะป้าป้อป้าปิ๊บ
3: เอ้ยหูหอมหูตังอีกก็ดีอ่ะเตื่อมันหมกอุ้มป้าป้อวันแน่วันหลังอีแม่จะมาเพิ่งมึงทำไมเนอะอีกเนอะเปล่า
1: จะไปฮื้อผมได้เดือดร้อนกับลูกกับหลานเนอะ

0: ไอ้แชมป์ไอ้แชมป์มึงอยู่บ้านก
1: ่อ
0: นะนะมึงพอเนี่ยเหมาะก่อนไง
1: เอ๋ละลุงใจเล่นรถใหม่เลยจ้ะเอ๋พ่อไปรวยอย่ามาจ้า
0: โอ้ยก็ยังว่านะกะเงินผ่อนเงาเงินดาวจำนะกะก็เงาบัดดุมาจึงไปได้ขี่ขอเฉือนะบาดแชมป์ผ่อนไปอะกะโอ้แต่ลุงขี่มาจังจังเนอะลุงว่าจะขอมึงขี่ชงเข้าไปในเวียงกำมินนะ
1: ได้เลยลุงใจเขาประทาผ้าก่อนเนอะ

0: หยุดหยุดใบขับขี่มีไหม
1: บะหมี่ครับ
2: อ้าวแล้วขี่มาได้ยังไงเนี่ย
0: แล้วทำไมไม่สวมหมวกกันน็อก
3: โอ้อันผมหมวดผู้กองครับตอนแรกก็มีเหมือนกันครับผมหันไปว่าจับหมวกกันน็อกผมกลัวเปิ้นเนี่ยผมเลยเอาฝากไว้ที่พัมน้ำมันพวกเนี่ยครับ
2: อ้าวลุงพูดอย่างนี้ได้ยังไงพูดอย่างเงี้ยแก้ตัวชัดๆนะเนี่ย
3: เอาขอจูมาเถอะครับคุณจำหนวดอันเรื่องใบขับขี่เนี่ยเอาบัตรผู้สูงอายุแทนได้ก็ครับ
2: งั้นผมเขียนใบสั่งให้ไปเสียค่าปรับที่โรงพักก็แล้วกันต่อไปขี่มอเตอร์ไซค์ต้องเปิดไฟใส่หมวกและมีใบอนุญาตขับขี่พร้อมเสียภาษีและพ.ร.บ.ให้ถูกต้องเข้าใจไหมครับ

0: โอ้โอ้แชมป์แชมป์ตำรวจแข็งแล้วบอกเฮ้ยงานนี่ตำรวจเนี่ยมันหนักแต
1: ่ว่าไปเลยลุงใจตำรวจไม่ใช่แมงจอนมันจะออกเป็นหน้าเป็นหน้า
2: อ้าวเจอกันเป็นรอบที่สองแล้วลุงก็ผมเตือนแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ต้องเปิดไฟใส่หมวกเสียค่าปรับอีกแล้วเนี่ย
1: ก็ผมเอาหมวกกันน็อกใส่ตะกร้าแล้วก็เปิดไฟใส่มาตลอดทางเนี่ยแล้วลุงคุณตำรวจ
2: อ้าวลุงคนเนี้ยพูดไม่รู้เรื่องผมบอกให้สวมหมวกกันน็อกเปิดไฟหน้ารถไปเสียค่าปรับดีกว่า
1: ป้ารถลุงใจนี่หมานตำรวจขนาดแท้ลุงใจ
0: กูจะไปเดือดไปงานนักเลยนะป้าใจไปกับไปมันต้นไปอย่านะแชมป์เนาะ

0: ป้าป้าเขาจะเมียแล้วเนี่ยป้า
1: อ้าวกูแค่ห่านแค่นั้นคนขี้ข้านฉันหลังเหงากินข้าวไงแล้วนอนกินข้าวจองยาแอลใครจะมาเอามึงหันฮะ
0: อีป้าจะไปห่านให้ดูให้อีป้าเคยห่านเขารีบงอกก่อ
1: เขารีบมันมาได้เชาะเมียเหรออันนี้มึงไปคนมึงต้องเชาะหาเมียรู้มาไอ้
0: อีป้าตาเขาบอกผมจะเอาเมียคู
1: ฮะถ้ามึงได้เมียคูแต่นี่นะอีป้อจะขายนาปั้นเก้าต้นขามจัดการแต่งงานเฮ้อมึงไหนโรงแรมตัวใหญ่โตเนี่ยบ่าจะบอกเฮ้อ
0: แต่บ่อยป้อ
1: โอ้ยเอาแน่
0: เออแล้วอีป้อคอยดู

0: จัดงานแต่งงานให้ลูกบ่าวเสียงเป็นแสนพ่อบอกกันพ้องล
1: ้อเฮ้มันมาจ้างบอกอย่างใดนะเอ้า
0: ก็บอกตามพี่ตามน้องก็ได้เหรอ
1: บ่ใจนะคือว่าลูกลุงนี่เมียมันบ่ใจคนธรรมดามันได้เมียครูหรออ
0: ัน
1: จัดแต่งงานในโรงแรมบุญยังชูนี่ไปเนี่ยยังได้แต่งตัวบัดเลอะเถอะชะกินอาหารตะเกียบแงบตรงแงบกูกำและชูจะจ้างกันวะเป็นอย่างอ่ะก็มีโอกาสจะจัดที่บ้านนี่ทำกรรมเน
0: า
1: ะ
0: ก็ล่างว่าได้กินยำคุณเส้นกระเปิ้ลสักถ้วยกันเน
1: า
0: ะ
1: โอ้แน่นอนกะเท่าชะพายครูแถมช้ำอ่ะก็ได้จะบอกเนอะ
0: เจ้า

0: ไงเฮ้ยเมียมึงเป็นครูบ่ใจกะมันอย่างมานอนลูกขวายมันบ่ไปสอนหนังสือที่โรงเรียนกะ
1: โอ้ไปสอนหนังสือหนังแสในหมอป้ออ
0: ้าวมึงบอกว่าเมียมึงเป็นครูบ่ใจกะ
1: บ่ใจเมียผมเป็นครูคือว่าผัวมันเป็นครูและผัวมันโดนไล่ออกแล้วมันละกันผมไปเอาเมียเก่าครู
0: เอองานเจ้าเป็นว่ามึงมาจุกูแต่งงานเสียเงินเป็นแสนอีเจ้าเนาะกูก็นึกว่าได้เมียครูเอ๊ะมีละงาปั่นเก้าขามกูเนาะเมียครูเมียครูเป็นว่าไปเอาเมียเก่าครูฮึ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการถึงลูกถึงโดนกลับมาพบกับท่านเหมือนเดิมโดยมีผมส่อและยุดำเนินรายการคืนนี้เราจะคุยกันเรื่องความขัดแย้งของเพื่อนบ้านรั้วติดกันผมมีผู้ร่วมรายการ2คนท่านแรกเป็นสุภาพสตรีชื่อคุณอ้อยครับท่านที่2เป็นสุภาพบุรุษชื่อคุณสมศักดิ์ครับเริ่มต้นจากคุณสมศักดิ์เรื่องมันเป็นอย่างไรครับคุณสมศักดิ
1: ์ก็คุณอ้อยเนี่ยกับปล่อยลูกขมักกัดลูกผมจนหูขาดแล้วก็บ่ยอมรับผิดชอบนะครับ
0: ใช้คําว่ากัดเนี่ยแรงไปนะครับแล้วคุณอ้อยคุณจะว่ายังไงครับ
2: ก็ลูกคุณสมศักดิ์เอาไม้มาแย่ลูกของข้าเจ้าก่อนนี่เจ้าลูกข้าเจ้าก็เลยกัดแล้วก็เจ้า
0: ไอ้ที่แย่เนี่ยเอาไม้แย่หรือเอามือแย่เอาอย่างงี้ดีกว่าเอาลูกของคุณทั้ง2คนมาดูเลย
1: ดูเนี่ยก่อนคุณสอนและยุลูกผมหูขาดเลยอ่ะ
0: โอ้โหขนาดเป็นเด็กฟันคมขนาดนี้เชียวหรืออ้าวคุณอ้อยเอาลูกของคุณมาอะไรเนี่ยคุณอ้อยพูดถึงลูกคุณเอาหมามาทำไม
2: ก็เพราะข้าเจ้าบ่มีลูกบ่มีผัวข้าเจ้าก็เลยเอาหมาเป็นลูกนะกะเจ้า
0: อ๋อผมเข้าใจแล้วลูกหมาของคุณเนี่ยไปกัดลูกคุณสมศักดิ์ที่เป็นคนตอนนี้ขอเวลาพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ

0: ครับท่านผู้ชมนี่คือรายการถึงลูกถึงโดนบุคคล2ท่านนี้เคยมารายการครั้งหนึ่งแล้วและมาวันนี้จะมาถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องบ้านชิดติดกันคุณอ้อยครับคุณมีปัญหาอะไรครับ
1: ก็คุณสมศักดิ์นะกะเจ้าปลูกต้นมะม่วงไว้กิ่งก้านใบมันย้อยเข้ามาที่บ้านของข้าเจ้าข้าเจ้าต้องกวาดต้องเก็บใบมะม่วงตึงวันข้าเจ้าบอกให้เพิ่นตัดเพิ่นก็บ่ยอมตัดเจ้า
0: อ้าวแล้วคุณสมศักดิ์ว่ายังไงครับ
2: มันย้อยไปก็จริงครับแต่เวลามันออกลูกมาเนี่ยคุณอ้อยก็เก็บลูกมะม่วงมดจนผมมาได้กินเลยอะครับ
0: จริงหรือครับคุณอ้อยที่คุณสมศักดิ์พูดมาเนี่ย
1: ก็จะอู้กันตามกฎหมายข้าเจ้าบ่ผิดแม่นก็เจ้าเพราะมะม่วงบ้านคุณสมศักดิ์น่ะล้ำเข้ามาในเขตบ้านของข้าเจ้าอยู่แล้วข้าเจ้าเก็บกินมันก็บ่ผิดกฎหมายแม่นก็เจ้า
0: ใช่แล้วคุณสมศักดิ์ว่าไง
2: โอ้ไอ้หยังที่มันล้ำมันโผล่ยื่นมาในเขตบ้านเฮาทําไอ้หยังบ่ผิดแม่ก็คุณโซดอยู่
0: ใช่ผมก็ว่าไม่ผิด
2: โอ้โหเสียดายอ่ะวันนั้นคุณอ้อยซักผ้ายื่นก้นมาในเขตบ้านของผมถ้าผมทําไอ้หยังไปผมบ่ผิดแม่นก็คุณโซดอยู่
0: อื้อหือ
1: บ้าอุบา

0: ลับมาพบกันช่วงนี้ครับท่านผู้ชมเรามาสรุปเรื่องลูกหมาคุณอ้อยและลูกคุณสมศักดิ์ตอนนี้คุณอ้อยยอมชดใช้ค่าเสียหายแล้วหรือยังครับ
1: เจ้าข้าเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายแล้วเจ้า
0: คุณสมศักดิ์ไม่ติดใจความใช่ไหมครับ
2: โอ้ครับไม่ติดใจแล้วครับ
0: แล้วเรื่องต้นมะม่วงคุณสมศักดิ์คุณยอมตัดทิ้งไหมครับ
2: อ๋อยอมครับยอมตัดครับ
0: แล้วเรื่องก้นคุณอ้อยล่ะยังจะยื่นเข้าไปในเขตบ้านคุณสมศักดิ์ไหมครับ
1: เฮ้ยมาเอาหวาดเสียว

0: ะให้อย่างล้ำเหลือหากินนมกับกะหาแล้วเนี่ยต้องตัวพ่อบ่ได้แ
1: ต่อ๋อแม่มันก็ได้แต่เดือดอย่างล้ำเหลือหามันเจ็บท้องมันก้าเอามาหิงท่าท้องมาเหรอก้าเอาเพะอุ้มมาเพะ
0: เจ็บท้องเจ็บท้องอย่างที่ไหนให้กินนมมันจะก้าบิดนมยากเหี้ยยากได้ก็ได้นี
1: ่ก็สูงยากมาลองถามอีป้อฮั่นเปิ้นมีลูกจะเป็นเกิ่งโลแล้วเปิ้นฟีนนมลูกจะได้รับถามเปิ้นฮั่นก้า
0: เออแล้วข้าจะลองไปถามก้อยก่อน

0: บอกเกี่ยวข้าวกับหยังอ่ะเขาอยากกินมาแล้วเตือน
1: อ
0: ่ะ
1: เกี่ยวข้าวกับไอติมนะมันลื่นหม้อดีมึงยัง
0: ก็เขาจะถามอีป้อวิธีปิดนมหรอออนลูกเขาแบบปิดนมตัวเนี้ย
1: เฮ้ยไปหยักมันหยังมึงก็เอาแบบแขวงโคมถูนมมึงฮั่นจ้ะ
0: เขาก็ใส่แล้วนะอีป้อมันยังกินได้อยู่อ่ะ
1: ปะไอ้นี่ใหญ่มากไอ้มักโคมเนี่ยถ้าอย่างอ้างก็ร้องเอาขี้เมี่ยงย่องหัวนมดีกะอีก
0: อันใหญ่แม่มันก็จะมักเมี่ยงหัวกะอีป้ออ
1: ันมึงร้องกักนมมันกะนอกขับมาร้องเอามีนหม้อขางทานมมึงงั้นอีกเกือบมันหันดำคือลือมันกลัวมันจะบักกินแล้วโห
0: แล้วมันจะล้างออกวะอีป้อ

0: าเนอมาเนอกินข้าวกินข้าวในห้องในห้องกูครับแกกินแล้วก็จะได้ไปการถ่ายการมันเป็นได้พ่องอีกหน่อยเอามีนหม้อแกงจานนมได้ผลก่อน
1: ถ้าจะดีแต่อีกก็ไอ้แดงมากินแล้วเฮ้ย
0: นะเช่นผมบังผู้เขานะแค่คำเดียวจ้าเนาะโอ้แล้วผัวมึงไหนมากินเถอะ
1: ไอ้ไอ้แซมลูกมากินข้าวไงไหวแล้ว
2: ไอ้กินก่อนนะเถอะว่าอยากเถอะเฮ้ย
0: โหอันแต่คืนนี้มันถ้าจะได้ผลจังผัวมึงว่าไอ้เฮ้ยบอกนะปากดำขลุกไ
1: ข่เอ้ยหน้ามีกระมินดำขลุกระใจปล้างหน้าเหียไอ้ป่นไปไป
3: หน้าไปดำ
1: สูนี่นะไปไปล้าง
3: มันเป็นดำกำอย่างเมื่อใดนะ
1: แค่ไปไป

0: เป็ดน้อยมาแล้วเนาะเป็ดน้อยมาแล้ว
1: เป็ดน้อยตัวตาได้ลุงไอ
0: ้โอ้เป็ดน้อยตัว5บาท
1: เป็นเป็ดปูก็ว่าเป็นแม่ลุง
0: โอ้เป็ดแม่มด
1: เออดีจ้ะถ้าเป็นเป็ดแม่มดเฮาเอามดเลย
0: เออได้เลยได้เลย

0: ลุงไอ
1: ้เอ้า
0: ลุงไอ้อยู่ก็
1: โยโยโอ้มีอย่างกะเหอ
0: โอ้ลุงไอ้ลุงไอ้หันเจ้าไปค้นอย่าได้บ่เดี๋ยวเนี่ยเอาเป็ดปูมาจุไข่ให้เจ้าอ่ะเจ้าตึงบ่ยอมเด้อบ่เดี๋ยวนี้นะ
1: ไผว่า
0: เฮ้อก็ไผว่าไผบ่ว่ากะเจ้าว่าเนี่ยลุงไอ้อ่ะเออบ่มาซื้อเป็ดนี้คืนนะเจ้าจะไปแจ้งความฐานะหลอกลวงเนาะ
1: หลอกลวงก็ลุงบ่ได้จุลูก
0: โอ้บ่ได้จุอย่างใดพอเป็ดนี่เหรอเป็นเป็ดปูหมดอ่ะหางงอนกับง่องกับแง่งอ่ะเป็ดแม่ตัวเดียวก็มี
2: ในลุงไอ้จะเป็ดแม่หมดตีตาคนนี่เหรอ
1: ลุงก็จึงบอกแล้วรู้ว่าเป็ดแม่มดเป็ดแม่มดเป็ดแม่มันมดมันเหลือแค่ตัวปูมันมาฟังหื้อขี่ลูกเออจะมาตอดลงนะบ่ถอกนะเออ
0: ปูอ้ายปูอ้ายหน่อปูอ้ายบ่ตายคงจะปะกันแถมจำไว้

0: เป็นนายลุงอ้าย
1: เออ
0: แม่เฮ้ยเปลี่ยนอาชีพใหม่แล้วแหละ
1: เอ๊
0: มาขายเป็ดละกะ
2: มาขายแล้วอืมป้าเดียวนี่ลุงมาขายกิ้งหมูด้วยอืมขายกิ้งหมูนี่อู้ขายดีด้วยเป็ดน้อยก่อนเนอะ
0: ขายจิ้นหมูกะลุง
2: เออๆ
0: จิ้นเก่าก็ว่าจิ้นใหม่เนี่ย
2: จิ้นใหม่หมด
0: อ๋ออันเก่าคือเจ้ากี่โลงอะ
2: ได้
0: เจ้าไปโทษสู่พ่อผัวไปได้นะพ่อผัวไม่เอาบ้านนี
2: ้ได้เลยได้เลยอืม

0: อย่างเนี่ย
1: หันเจ้าเป็นคนอย่างใดบัดเดี๋ยวเนี่ย
0: ก็ยังอี้
1: ค่ะโทโทโทอย่างมาดูถูกกันให้เป็นล่ำเป็นเหลือจู้เอาจิ้นเก่ามาขายให้เจ้าไหนว่าเป็นกินใหม่จิ้นก็แซ่บอะฮะ
2: ก็ลุงก็บ่ได้จู้ลุง
1: ไม่ได้จู้อย่างใด
2: เอ้าลุงบ่ได้จู้แน่ที่มาถามว่าใหญ่จิ้นใหม่มีก่ออีมันก่อ
1: แม่น
2: ก็ลุงเขาถือว่าจิ้นใหม่หมดเนี่ย
1: ก็นึกว่าจิ้นใหม่หมดแต่เลยซื้อไปเป็นกิโล
2: เอาจะมาโตดลุงไปถูกอย่างใหญ่กูนึกว่าจิ้นใหม่หมดแล้วหรือก็จิ้นเก่าแต่ว่าอันนี้มาโตดลุงมาถูกล่ะจูบฟังให้มันดีก่อนเน
1: ี่ยปู่อ้ายเนาะปู่อ้ายจำเอาไว้จำเอาไว้สักวันหนึ่งสักวันหนึ่งก็เจอ

0: เชียวจูเล็กที่มันจัดแข็งมันก็ยังก้านไฟอยู่หรอกเอาไฟเข้าเผามันหักตกไปตกมาจังใดก็ได้จ้ะ
1: มันก็ก้านเอากระปิงเพราะว่าไฟนี่มันฮ้อน
0: อืมแล้วก็ไฟนี่มันก้านอันหยังฮะ
1: ไฟนี่มันต้องก้านน้ำ
0: โอ้แล้วน้ำเรามันก้านอันหยัง
1: น้ำก้านฝน
0: โอ้แล้วคนลงมันก้านอันหยัง
1: คนนี่ก้านลูกปืนอู้อย่างนี้มีปัญหาก็
2: เอ๊ะผู้สองคนเนี่ยหิงไฟยังมาหิงนี่มาเถียงกันที่เอาคิดเต้าผูกหัวดีก้า
1: จะไปว่าจังนั้น
2: โอ้ย

0: เออเจียวจูเจือกข้าวนี่มันเจนจัดไงหนูตัวเต้ามันยังคบพุดอยู่เนาะ
1: มันก็พุดกับปิงหนูเข้ามันเลี่ยมลุง
0: โอ้แล้วหนูมันกล้าไงยังเจียว
1: หนูนี่มันต้องการแมว
0: โอ้แล้วก็แมวเรามันกล้าไง
1: แมวกันหมา
0: แมวกันหมาโอ้ละหมาละมันกันไง
1: หมามันกันคนผู้อย่างนี้มีปัญหาก็
2: เว้ยนอผู้สองคนเนี่ยมางานเกิดการมาเกณฑ์กันอยู่ยัง
1: อย่าไปหมาแค่นั้น
2: โอ้ย

0: 哎，คนเฮานี่ตายไปแล้วเป็นหยังหาจูหา
1: อันคนเฮานี่ตายไปแล้วต้องไปเป็นผี
0: โอ้ถ้าผีตายไปแล้วมันก็เป็นหยังหา
1: อันผีตายไปแล้วต้องไปเป็นฉาง
0: โอ้แล้วฉางตายไปแล้วมันเป็นหยัง
1: อันฉางตายไปแล้วไปเป็นขวางลูกกุย
0: ขวางลูกกุยแล้วไผกับไผตีกัน
1: เชลกับข้าจะเอากันในกองไฟอย่ามีปัญหาก
2: ็เอ๊จะมาตีกันนี่ทำไมกูสองคนเนี่ยจะเอาน้ำมาซมไฟเห็นได้ก้าเฮ้ย

0: ป๋องอุ้ยผมนะมัดนักขนาดเลยอะถ้าตีอุ้ยไอ้ป๋องนะมัดเดียวหยวดเลยอะ
1: เปียกอุ้ยเปียกมันนักอะสู้อุ้ยอายบ่ได้อุ้ยอายหยอกอุ้ยเปียกมัดเดียวก็ลงเลยอะ
2: อังเถอะอย่าอ่อนอุ้ยมีปัญหาก็
3: จะฮือมันมีก็มีจะฮือมันบ่มีก็บ่มี
4: โอ้ยอันปู่สองคนนี่ตื้อมันแล้วบ่หายเถียงกันดูติ๊กๆเฮงไฟบ่ไปเป็นเฮงมันนี่เขี้ยวซะกันน่ะ
2: อันจะไปว่านี่เขี้ยวก็นี่เขี้ยวน้ํามันหมาลูกชม
4: ว่าอย่างไรมันก็มาแน่นตับอ่ะโอ้ย

0: ปนว่าเจียงใหม่ใจบุญยำปูนปากหวานแป้งงานลำปางชำเนียงเปิ้นชันบักไว
1: ้ว่าไปเลยรู้มันก็ยังเดียวกันนะกะ
0: จะไปยังยังได้ลองฟังไว้ทีๆกะได้ยินเปิ้นเล่าให้ฟังนะถ้าเปิ้นเอาแป้งงานลำปางกับเจียงใหม่มันดับบะเป๋าแข่งกันนี่นะเปิ้นได้เป็นร้อยเขากำลังได้ที่ห้าชีพอยู่เอหลก
1: โอแล้วไปแย่บะเต้ากันนะ
0: กูกับชำเนียงมันมาเหมือนกันเนี่ยกะ
1: นั่น
0: เจียงใหม่นี่หนึ่งบะเป๋า2บะเป๋า3บะเป๋าแป้งงานลำปัง1เป้า2เป้า3เป้าเปิ้นได้เป็นร้อยเฮาบ่ตันเปิ้นอีนะ
1: อันนั้นเปิ้นอูเอาม่วนบ่ได้
0: ก็แน่ว่าใครนับแข่งกันชักกรรมบ่เน
1: า
0: ะ
1: เออน่ะมันฟังคำเล่าบ่เต้าทหาร
0: ชิปทหารบ่เต้ากำพ่อนะหมู่เฮาเนาะ

0: ลุงอันที่ว่าลำปางกับลำปูนเนี่ยที่ว่าอุ้มเหมือนกันนี่มันอย่างไรก๊อโ
1: ตมันจึงต่างกันนักพ่องเนอเช่นจื้อจิ้นมาหยาบนี่เขาต้องการเพี้ยแมงก๊อ
0: โอ้ต้องใส่เพี้ยกับอันมันบะหมลุง
1: ถ้าต้องไปงานลำปางได้หน่อย
0: ว่าไปเลยลุงก็ตากิโลเหมือนกันมันก็ได้เต่าเดียวก่อนนะ
1: มาเถียงครับมาเถียงแต่ชื่อจีนมาหลับไปนั่นลำปางขอเพี้ยนิดหน่อยเดียว
0: เออแต่เนอะ
1: ถ้ามาตั้งลำปูนขอเพี้ยดอกได้นักนะ
0: สีได้นักเน
1: าะถ้ามาตั้งเชียงใหม่ได้ใช่เงาแถมอ่ะ
0: นั่น
1: ขอเพี้ยอันเนี้ยคือภาษาท้องถิ่น

0: เอ้ยมานักอกนักใจฉไมบะเดียวอันแถมน้อยนะแล้วอ้อนมันจะอู้กาเมืองมาได้เลียเนอะป้อเมืองแม่เมืองชอนลูกอู้เป็นไทยอู้ได้กะยังแฟนเป็นชะเริ่มชะเกิมแฮะ
1: นั่นมันอย่างไรจะเริ่มชะเกิมเหรอหมอ
0: แฮขนาดมึงยังบ่ฮู้เรื่องชะเริ่มชะเกิม
1: โอ้แต่ลูกมันเกิดบัดตันน่ะกะลุง
0: ก็คืออู้จ้างพ่องมาจ้างพ่องฟังฮู้เรื่องพ่องบ่ฮู้เรื่องพ่องน่ะกะ
1: เอออ
0: ันเนี้ยเปิ้นฮ้องจะเริ่มจะเกิมอย่างเชียงใหม่เฮาว่ากับไฟ
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา